0: โลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำ
1: สหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิน่าโสภิตาเวดเลอร์พลาดเข้าชิงอย่างน่าเสียดายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงในทุกภูมิภาคของประเทศต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าน
2: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างใกล้ชิดพบสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้วส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆภาพรวมขณะนี้มีอยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีน้ำต้นทุนสะสมมาจากปีก่อนหน้าแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ
3: ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปอะครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานเอลนิโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมสนับสนุนทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อลดผลกระทบในด้านการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อทำการเกษตรให้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทโดยซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงคาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากระบบจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
1: รัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำปีและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันนานาประเทศได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้าน
4: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศวันนี้ว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก120เป็น130เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้านทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
5: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
4: นายปกรณ์นินประพันธ์ยังกล่าวถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริต
5: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหน่ายหน่วยงานอีกตอนนี้กพล.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
4: ทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการรวมถึงกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที่
7: ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
6: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยด้วยว่าขณะนี้ได้เพิกถอนผู้เกี่ยวข้องกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 5,925 รายในส่วนของการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบได้จริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอขึ้นบัญชีเรียกบรรจุกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางปรับแก้หลักเกณฑ์การโอนย้ายให้รวดเร็วขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมและเมื่อทราบตำแหน่งว่างที่ชัดเจนจะดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบได้ตัวจริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ผลิตนาควันแสงสุขรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรณิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 7 นาฬิกา 15 นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าก องทัพสหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การที่ IRGC พยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐแต่ไม่ประสบความสำเร็จกองบัญชาการกลางสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุน IRGC และกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการโจมตีตอบโต้กันระลอกล่าสุดหลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่านับตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันจันทร์ยูเครนจะระงับการโจมตีกรุงมอสโกและคาดว่าคณะผู้แทนพิเศษของสหรัฐจะเดินทางถึงกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคุตเนอร์มีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่กรุงเคียฟเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินสั่งให้ระงับการโจมตีกรุงเคียฟเป็นเวลา3วันโดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์เป็นต้นไป
0: ทางการเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามให้การต้อนรับประธานาธิบดีมินออนไลน์แห่งเมียนมาในโอกาสเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามอย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการฝึกทหารการแลกเปลี่ยนระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยการรับมือภัยพิบัติรวมทั้งเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงานต่อต้านอาชญากรรมขณะเดียวกันเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมที่ทันสมัยการแปรรูปอาหารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
1: กรมการเกษตรของศรีลังกาออกคำแนะนำให้เกษตรกรเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยเร็วที่สุดและทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เร็วให้เสร็จสิ้นในช่วงระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เนื่องจากการหว่านเมล็ดพันธุ์เร็วขึ้นจะทำให้ข้าวมีอายุประมาณ1เดือนก่อนที่จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ข้าวจะเสียหายจากน้ำท่วมคำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลังหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของศรีลังการะบุว่าศรีลังกาจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยและกระแสลมหมุนวนในมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันกรมการเกษตรของศรีลังกายังแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเนื่องจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณฝนจะลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์ที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีนาโสภิตาเวดเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้ให้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียนมืออันดับ460ของโลกจากไต้หวัน21-13ทั้ง2เกมทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเปิดสนามตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3-0เซตคว้าสัมภาระแรกได้สำเร็จโดยนัดถัดไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29เทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนผู้ชนะหูยี่ปิงมืออันดับ112ของโลกจากจีน3-0เซตโดยในรอบ16คนสุดท้ายอัลคาราซจะพบกับทอมมี่โพลมืออันดับ21ของโลกเจ้าถิ่นที่หัวชนะอเล็กซานเดอร์บลูบริกมาได้3-2เซตด้านดานิลเมดเวเดฟจากรัสเซียชนะอาร์เธอร์รินเดเน็กจากฝรั่งเศส3-0เซตและฟรานซิสติอาโฟจากสหรัฐชนะวาเลนตินวาเซโรจากโมนาโก3-0เซต กอล์ฟอาชีพสิงห์ SATTDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรโหน่งกฤตินวรวาทนักกอล์ฟวัย25ปีจากกรุงเทพปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พาร์69จบสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ได้สำเร็จนั่นสุพนัทชัยอมรอนันตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์และจิรเดชชาวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวมเท่ากัน12อันเดอร์พาร์ตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่46ที่เทอร์มินัล21จังหวัดนครราชสีมาในวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศในประเภทเยาวชนเริ่มจากอุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่นรันต์ กมลวรินทร์ นิ่มเนติพันธ์จากสโมสรจินตนา A 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ริบบิ้นแชมป์ได้แก่สมบัติวรินทร์ นิ่มเนติพันธ์เช่นกัน 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่จิตานันเอกปันสิงห์สโมสรจินตนา B โดยทีมสโมสรจินตนาได้คะแนนรวมครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบรรดานักจักรยานหนูน้อยขาไถจากทีมต่างๆทั่วทุกสารทิศเข้าฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมลงชิงชัยในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพซึ่งเริ่มชิงชัยในวันนี้การแข่งขันกีฬายูยิสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กลางปี2026มีนักกีฬาจาก12ประเทศร่วมชิงชัยเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพแข่งขันวันนี้วันสุดท้ายที่อยุธยาฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26
13: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดด้วยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักพระสุพรรณฉลองพระพักคือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักแล้วปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันภาวะโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันพบได้ประมาณร้อยละ 5-10 พบบ่อยในผู้ที่มีอายุน้อยเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยพบว่าสัมพันธ์กับช่วงตั้งครรภ์หรือการรับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีรวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจมาพบแพทย์ด้วยอาการชักหมดสติปวดศีรษะหรือมีแขนขาอ่อนแรงรายที่เป็นรุนแรงจะมีเลือดออกในเนื้อสมองตามมาได้ทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองกับนายวิกรมกรมดิษฐ์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันอย่างยาวนาน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจันยาอ่าน
18: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
18: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
17: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
19: เรารักประเทศไทย
17: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนานขอเชิญติดตามรับฟังครับ
20: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
21: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองเรากำลังจะมาคุยถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติโดยเฉพาะไทยจีนคราวที่แล้วเราก็ได้คุยกันนะครับว่าตอนนี้ความสัมพันธ์เราซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยเจ้าพญาเมงลายเมื่อ900ปีที่แล้วถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยมีความขัดแย้งอาจจะมีชาวจีนไปอยู่ในเมืองไทยเยอะในสมัยก่อนแล้วก็อาจจะมีคำว่าพวกขบฏอั้งยี่หรืออะไรซึ่งก็ไม่เคยที่จะบานปลายไปถึงขั้นเรียกว่ากลายเป็นความขัดแย้งตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าคนไทยนั้นเป็นคนที่ไม่ทำอะไรรุนแรงหรือไม่ทำอะไรที่แบบอัพพระด้วยเขาฉะนั้นคนจีนซึ่งอยู่ในเมืองไทยก็มีความสุขมีความสำเร็จนะครับในการที่ทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยจนกลายเป็นชาวไทยไปอย่างเช่นตัวผมนี้ก็ครึ่งหนึ่งก็เป็นคนจีนคุณปู่ทวดเป็นจีนแคะนะฮะมาเมืองไทยตั้งเกือบ170ปีที่แล้วแล้วก็ส่วนคุณย่าเป็นแต้จิ๋วนะฮะแล้วก็คุณแม่นะฮะกับย่าทวดย่าทวดใส่ย่าทวดก็มีเชื้อไทยคุณแม่นั้นมีเชื้อมอญหน่อยก็เลยกลายเป็นผมในวันนี้ซึ่งถ้ามาดูหน้าตาแล้วผมก็ออกมาไม่ค่อยเหมือนคนไทยแต่ความรู้สึกนึกคิดของคนไทยที่มีต่อเรากลายเป็นเราเป็นคนไทยโดยไม่รู้รู้ตัวผมเองอยู่ในเมืองไทยนั้นก็มีความรู้สึกว่าฉันนั้นไม่มีอะไรที่ต่างกับคนไทยอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่ประเทศไทยปฏิบัติต่อชาวต่างชาติไม่ว่าใครจะมาไม่ว่าจะเป็นแขกไม่ว่าจะเป็นอาหรับนะฮะเป็นฝรั่งเป็นชาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มาอยู่เมืองไทยนี่ก็หลอมรวมกลายเป็นคนไทยในปัจจุบันวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามามองดูนะครับว่าเอ้าแล้วถ้าคนไทยเรามีพื้นฐานเป็นอย่างนี้นั่นนะครับก็เป็นเพราะว่าเรามีบรรพบุรุษมาจาก12ปันนา12ปันนาก็มีบรรพบุรุษมาจากชาวจ้วงในมณฑลกวางสีสองชนชาตินี้นั้นไม่เคยมีความขัดแย้งใดๆในประเทศจีนในช่วง 2,000 กว่าปีเลยประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นแล้วครับว่าบรรพบุรุษของเราเป็นผู้ที่รักสงบเป็นผู้ที่ไม่อิจฉาตาร้อนนะฮะเป็นผู้ที่ไม่เรียกว่าโหดเหี้ยมฉะนั้นโดยทางชนชาติแล้วคนไทยนั้นก็มีบรรพบุรุษนะครับมาจาก12ปันนาและก็ชาวจ้วงผมเองเคยได้ไปพบกับชาวจ้วงในมณฑลกวางสีแล้วก็ได้ใส่สลงแล้วครับที่ผมชอบใส่อยู่ปัจจุบันเนี้ยเป็นสลงสีดำปรากฏว่าชาวจ้วงท่านนี้นั้นก็บอกว่าโอ้เนี่ยพ่อเขาอ่ะ ซึ่งตอนนั้นที่ผมไปพบเขาก็10กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นเขาอายุประมาณ80กว่าเขาก็บอกว่าเออพ่อเขานะก็ตอนนั้นจะใส่สลงเออเหมือนผมเนี่ยผมก็เลยตกใจเลยถามเขาว่าไหนลองนับสิตัวเลขเป็นยังไงบ้างเขานับ1ถึง10เหมือนกันแล้วพูดถึงสิ่งที่เป็นชื่อนะฮะขั้นพื้นฐานหมูหมากาไก่พ่อแม่พี่น้องอะไรเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นผมก็เลยรู้ว่าอ๋อชาวจ้วงเนี่ยที่เขาพูดภาษาพื้นฐานคือภาษาที่เราใช้กันเป็นภาษาไทยผมไปที่12ปันนานะครับก็เช่นเดียวกัน12ปันนาเนี่ยผมไปพบกับกษัตริย์องค์สุดท้ายของ12ปันนานะครับแล้วผมก็ได้พูดคุยกับเขาก็เข้าใจว่าเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์นะกับประเทศไทยอย่างค่อนข้างใกล้ชิดแล้วผมก็ไปเจอป้าคนหนึ่งตอนนั้นผมทำรายการอยู่ที่ช่อง3ซึ่งผมอยากจะสัมภาษณ์ป้าคนนี้ซึ่งเป็นชาว12ปันนาแต่เขาก็พูดภาษาไทยที่12ปันนาซึ่งผมอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าเอางี้ผมจะถามเขาได้ใช้ภาษาไทยแบบง่ายๆเป็นภาษาพื้นๆแล้วจะดูว่าเป็นยังไงปรากฏว่าป้าคนนี้เข้าใจนะฮะผมพูดไปเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็ตอบออกมาเป็นภาษานะฮะไทย12ปันนาภาษาไทย12ปันนากับคนเหนือเรานะฮะเขาสามารถที่จะฟังกันรู้เรื่องได้อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งนั่นนะครับก็ทำให้เรารู้ได้ว่าอ๋อเขากับเรานั้นนะเกี่ยวข้องกันแล้วผมก็เคยเดินทางเข้าไปอยู่ในละแวกนี้ไม่ว่าจะไปเจอไทยดำไทยแดงที่ตอนเหนือเวียดนามไทยลืออยู่ในลาวหรือไทยใหญ่อยู่ในรัชฉานล้วนแต่ทุกคนนั้นมีบรรพบุรุษมาที่เดียวกันเอาละครับเราคงต้องไปคุยกันต่อว่าทำไมคนไทยถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนในคราวหน้าแล้วละครับขอบคุณครับ
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
22: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: กว่า20ปีแห่งการไล่ล่าความฝันผ่านทั้งความหวังและความผิดหวังหลายครั้งในที่สุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศจีนพร้อมตีตั๋วสู่ลอสแองเจลิส2028ติดตามได้จากรายงานครับ
23: เส้นทางของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเคยเข้าใกล้โอลิมปิกอย่างมากในยุค ของนักตบชุด7เซียนโดยเฉพาะปี2012เมื่อจบรอบคัดเลือกด้วยผลงานชนะ4แพ้3มี12คะแนนเท่ากับญี่ปุ่นแต่เป็นญี่ปุ่นที่ได้โควต้าจากอัตราส่วนเซตที่ดีกว่าทำให้ไทยพลาดโอลิมปิกลอนดอนไปอย่างน่าเสียดายอีก4ปีต่อมาในรอบคัดเลือกโอลิมปิก2016ไทยจบอันดับ5ด้วยผลงานชนะ4แพ้3มี12คะแนนตามหลังเกาหลีใต้ในอันดับ4เพียงคะแนนเดียวส่วนการคัดเลือกโอลิมปิกโตเกียว2020ไทยผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศโซนเอเชียที่จังหวัดนครราชสีมาแต่พ่ายเกาหลีใต้0ต่อ3เซตทำให้ความฝันต้องถูกเลื่อนออกไปอีกครั้งจนถึงปี2026ความพยายามที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเดินทางมาถึงจุดหมายในนัดชิงชนะเลิศชิงแชมป์เอเชียที่เมืองเทียนจินประเทศจีนไทยตกเป็นฝ่ายตามหลังจีน1ต่อ2เซตก่อนพลิกกลับมาชนะ3ต่อ2เซตคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมโควต้าโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทัดดาวนึกแจ้งและสศิภาพรจันทวิสูตร2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยถึงช่วงเวลาแห่งความสำเร็จว่าทุกคนในทีมใส่สุดพลังแม้มีอาการบาดเจ็บก็อดทนเพราะระหว่างการแข่งขันคิดเพียงว่าต้องชนะและเชื่ออยู่เสมอว่าเราจะอยู่เราทำได้จนสามารถทำความฝันเพื่อตัวเองเพื่อทีมและเพื่อประเทศไทยได้สำเร็จ
24: ทุกคนได้แบบใส่กันสุดพลังจริงๆอย่างหนูเองก็ใส่จนสุดถึงแม้ว่าจะมีหมดหรือว่ามีอะไรแต่เราก็พยายามแบบไม่เราจะสู้เพื่อประเทศไทยของเราเราจะสู้เพื่อไป ไปโอลิมปิกให้ได้
23: เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ยังมีโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยผู้ผ่านความพยายามพาทีมไปโอลิมปิกมาตั้งแต่ปี2004จนถึงวันนี้ซึ่งมองว่าความสำเร็จเกิดจากศรัทธาความเพียรและการทุ่มเทร่วมกันของนักกีฬาสตาฟโค้ชทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาฝ่ายบริหารและทุกภาคส่วน
4: เราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนนะครับมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะและเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้การที่พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเราก็ล้มลุกคุกคานกันมากในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ง่ายกว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี้
23: ขณะที่สมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมองว่าตั๋วโอลิมปิกช่วยปลดล็อกความกดดันที่ทีมแบกรับมานานกว่า10ปีและจะเป็นพลังสำคัญก่อนภารกิจต่อไปในเอเชียนเกม2026ซึ่งวอลเลย์บอลหญิงไทยยังไม่เคยคว้าเหรียญทองโดยผลงานดีที่สุดคือเหรียญเงินเมื่อปี2018
5: ตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเจ็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยแล้วเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
23: จากวันที่ตั๋วโอลิมปิกอยู่ใกล้เพียงเอื้อมแต่ต้องผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าถึงวันนี้ความฝันที่ส่งต่อจากนักกีฬาหลายรุ่นกลายเป็นความจริงแล้วและการปลดล็อกครั้งประวัติศาสตร์นี้กำลังกลายเป็นพลังสำคัญของวอลเลย์บอลหญิงไทยสำหรับความฝันครั้งต่อไปทั้งการล่าเหรียญทองเอเชียนเกมและการก้าวลงสนามโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ผานิชคาดนาครายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ผลักดันให้สหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจังหวัดสกลนครเป็นต้นแบบสถาบันการเงินชุมชนที่ช่วยเกษตรกรปลดหนี้และมีเงินฝากโดยตั้งเป้าขยายทุนดำเนินการสู่150ล้านบาทภายใน10ปีติดตามพร้อมกันได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: สหกรณ์ถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินและสร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการรวมกลุ่มอย่างต่อเนื่องซึ่งหนึ่งในต้นแบบสำคัญของสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จคือสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดจังหวัดสกลนครสามารถสร้างวินัยทางการเงินระดับฐานรากรณรงค์การถือหุ้นออมทรัพย์และให้บริการสินเชื่อที่เป็นธรรมเพื่อนำกำไรสุทธิมาจัดสรรเป็นทุนสวัสดิการแก่สมาชิกได้อย่างเป็นรูปธรรมนายนริศบุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวถึงความสำเร็จของสหกรณ์แห่งนี้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมสหกรณ์แล้วสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินและมีเงินฝากเพิ่มขึ้นรวมทั้งยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการชุมชนที่มุ่งเน้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที
7: ่สหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดนะครับซึ่งเป็นแบบอย่างหรือว่าต้นแบบของสหกรณ์ทั่วประเทศก็ว่าได้นะครับเรื่องของการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้สหกรณ์เป็นแกนกลางในการบริหารชุมชนนะครับก็เรื่องของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะครับเรื่องของการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนะครับจะเห็นได้ว่าเรามีสากลเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพมีอาหารในครัวเรือนนะครับแล้วก็สมาชิกสากลเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีหนี้มีแต่เงินฝาก
6: ส่วนการดำเนินการที่ผ่านมานายดาวิดพุทธิสัยประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดกล่าวว่าปัจจุบันสหกรณ์มีทุนดำเนินการประมาณ128ล้านบาทมีสมาชิกกว่า 6,000 บัญชีในอนาคตสหกรณ์ตั้งเป้าหมายขยายทุนดำเนินงานให้ถึง150ล้านบาทภายใน10ปีข้างหน้าเพื่อยกระดับสู่การเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่กับการสนับสนุนอาชีพของสมาชิกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อรักษาฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน
9: เป้าของอนาคตของสหกรณ์นะครับก็คือจะต้องในแง่เงินนะครับในแง่เงิน10ปีข้างหน้าพวกเราวางแผนว่าทุนดำเนินการของเราจะต้องถึง150ล้านจริงๆแล้วนะครับคนอีสานคนบ้านผมไม่ใช่ยากจนแต่ขาดแหล่งในการที่จะสะสมออมทรัพย์เป็นรายเดือนเป็นรายสัปดาห์ที่100 200เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปฝากธนาคารได้มันไกลแต่เราจะเป็นสถาบันการเงินเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนคำนี้เราจะต้องทำให้ได้นะครับมุ่งพัฒนาคนพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
6: ความสำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเหลิงหังสามัคคีจำกัดไม่เพียงช่วยสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินแก่เกษตรกรเท่านั้นยังเป็นรากฐานสำคัญในการฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเชื่อว่าหากมีการนำผลสำเร็จนี้ไปขยายผลสู่สหกรณ์อื่นๆทั่วประเทศผ่านความร่วมมือทางภาครัฐและเอกชนโดยจะสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริงชาวนันมาลีรายงาน
0: เด็กและเยาวชนตำบลรางหวายใช้หัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินตัวพลิกบทบาทสู่ยุวมัคคุเทศพาทัวร์มรดกท้องถิ่นติดตามเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจนี้ได้จากรายงาน
10: ยุวมัคคุเทศหรือผู้ถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นซึ่งเป็นเด็กเยาวชนหรือนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านการนำเที่ยวและการสื่อความหมายเพื่อทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศน้อยในการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นหรือนำชมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญวัดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตในชุมชนของตนเองเทศบาลตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนพลังเยาวชนในการเป็นสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจของชุมชนโดยจัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่ได้แก่โรงเรียนอนุบาลพนมทวนหรือวัดรางหวายโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐและโรงเรียนบ้านหนองจอกส่งตัวแทนแกนนำเยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน30คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่นมรดกทางวัฒนธรรมและฝึกทักษะการนำเสนออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กรและประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกัน
11: คืออยากให้เด็กๆทุกคนนะเขาได้มีเขาหลักๆคืออยากให้เขาเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นเขาเองนะครับแล้วก็อย่างที่สองมันเป็นผลพลอยได้ตามมาก็คือเขามีทักษะในการพูดการนำเสนอการแสดงออก
10: พี่แบงค์หรือนายเฉลิมมุตปัญญาเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรางหวายได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่เด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองพร้อมทั้งได้รับการฝึกทักษะการพูดและการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพด้านผอ.ปัณพัฒน์ ปฐมาธนาโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพราะการสร้างความรู้ให้แก่เด็กๆไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นแต่การเรียนรู้นอกห้องเรียนยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้รับประสบการณ์จริงได้สัมผัสกับแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมในท้องถิ่นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
12: วันนี้มีความยินดีมากนะคะที่ได้มีโอกาสนำเด็กๆทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลที่จัดอบรมยุวมัคคุเทศน้อยนะคะในวันนี้ทางโรงเรียนให้ความสำคัญค่ะแล้วก็มองว่าการที่เราจะจัดความรู้ให้กับเด็กๆไม่เพียงแค่จะให้ความสำคัญกับในห้องเรียนเพียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าประสบการณ์จากภายนอกห้องเรียนก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
10: โครงการยุวมัคคุเทศของเทศบาลตำบลรางหวายจึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาคนและพัฒนาเมืองควบคู่กันไปเพราะพลังของเยาวชนในวันนี้ จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการสืบสารและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไปธิดาทิพย์หอมมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครั้งที่49ช่วงกลางเดือนนี้โชว์ของดีต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างคุณค่าสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
8: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครั้งที่49ระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ณบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดพร้อมนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อยอดสู่อัตลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนราธิวาสโดยเมื่อวานนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวทางการสืบสานคุณค่าและอัตลักษณ์ของเมืองนราควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเปิดพื้นที่ให้ชุมชนนำเสนอของดีที่มีความโดดเด่นเพื่อดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองนรา
13: เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยอยากมาร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะขบวนแห่เนี่ยปีหนึ่งหลายหมื่นคนมาดูที่เตรียมงานไว้ไม่ว่าจะเป็นงานของรองกองงานของศิลปาชีพนะครับนกเขาชวาครับแข่งเรือขบวนแห่เตรียมพร้อมรับพี่น้องประชาชนที่จะมาเที่ยวงานนี้ทั้งพี่น้องชาวนาทิวาสนะครับพี่น้องของประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียพี่น้องคนสงขลาสตูลปัตตานีและยะลาเป็นน้องคนไทยทั่วประเทศ
8: ขณะเดียวกันยังมีงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งเปิดพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและโอท็อปการประกวดผลิตภัณฑ์การสาธิตและกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายทั้งมโนราดิเกฮูลูการประกวดบาสโลปการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันรวมถึงการแสดงจากศิลปินและนักร้องตลอด10วันของการจัดงานอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการจัดงานของดีเมืองนราคือการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่42ระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนและการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนโดยมีทีมเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมสะท้อนถึงความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย
13: ไฮไลท์เราก็มีดีทุกอย่างเลยนะซึ่งเราจะเปิดงานวันที่12ส่วนงานของกองศิลปาชีพซึ่งก็มีหลายประเภทด้วยกันนะครับส่วนงานของนกเขาก็มี 1,500 นกนะครับซึ่งก็มากที่สุดนะครับกว่าทุกปีส่วนการแข่งเรือนะครับก็มีทั้งหมด60ลำอยากจะให้พี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นเจ้าภาพทุกคนต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับโดยเฉพาะรับสมเด็จองค์สมเด็จพระเทพด้วยครับ
8: งานของดีเมืองนราจึงไม่เพียงเป็นงานประเพณีประจำปีแต่ยังเป็นเวทีนำเสนออัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมทั้งอาหารผลผลิตทางการเกษตรงานหัตถกรรมและศิลปะวัฒนธรรมต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างการรับรู้สร้างรายได้ให้ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสของดีเมืองนราครั้งที่49ระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ร่วมสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุนของดีชุมชนเพื่อร่วมผลักดันอัตลักษณ์เมืองนราสู่ซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางปภิชา นันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
14: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดยIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิเนอาดูมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนโกเยเนอุงเควตาโอดาเลมิเนนึมาเนสาวเนวอตโตเรญาอาดูมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนเกเนยอเยบอชอเนมางามาอาคาวชอเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: สปสชโยอานาลูอาดูยมุจซาดูลันยาโอนาโกลูคุมยาอุตาจซาดูจิองลังเนญานีอุมลูเมบาประชาชนยาอือซอกฮาดูมีเชงาหวงเนงาเชวุยหวงกนีคอติบัตยักความดันเบาหวานชอเชวันโลกมะเลคาแมนาโกชอเชยินกลายพันธุ์ของมะเร็งเต้านมมะเร็งอัจฉริยะเมมโมแกรมฮออัตซาวเนชอเชมะเร็งปากมดลวงชอเชบอูมามาเลงนาโกงาลาและตัวเฉียงเชี่ยวบูเดียงเชี่ยวขามแม่สุดเดงเชี่ยวสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
3: อาเยื่อนี่เดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กุญยาเออยิ่งเยี่ยวโฆษณาบีเกหมอนยาแลนึมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังง่ายยิ่งเยี่ยวนากาเออสมบูรณ์นะขอนี่จำยองาซึ่งมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะขอนี่จำยองวือนี่มีเออโกเย่งาสีวือและงายิ่งเยี่ยวมาเจอเดีย
4: วใช่ใช่
5: โอ้บูดาจ้า
6: โอ้บูชอปเปอร์
5: มาซุนค่ะ
6: ป๊อปว่า
5: เนาะจง
6: โอดูทามา
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

อุสพออุดธรรมะเดฮะเยนี้มีของยาโยกานาลุเนรอเยเยเยเยอินานาจนงานอชาลาแมเดเยเยเดวันอาทิตย์งานองานเนเยนี้กอนายานาอานะรอเยทมิเนรอเยเยจนงานกลานาโยนานาลุโยจนาลุรองานเนอายอเชมเนติขอรวยยาทังเจเนงานเนที่ขอรวยดรามาเดเยเยเดนาลีอายามนาขอเนียนาลีเยหลานเนนาลีเวหลังก็นี่รอเยเยเยเยมีอาการนะขอเนียอินาก็นายานาอันเนาะฉลาดมีนรอสมุจจาขอสวมายาจอรอเลยเยเยดามาขอก็นายานามีเนมาแทนนี่รอเลยเยเยรอทั่วเนรอเลยเยจะดอดเจริญหัวเนรออีนุ่มเฮียมาคุยเรื่องหัวเนี่ยจะเนาะเยี่ยวน่าหาขอนี่โจดูเยี่ยวอะก็เจเนียจะยาดอขอนี่จะคือต้องคือเราเด้งานนั้นก็จะกายกาแต่ในปีสิบปีกาแม่เอต่อช้าเฮือพอเนี่ยบินน่าหาดาแม่เอเราจนแท้ในน่าหายามแม่เยี่ยวที่คนเราจะดามาเดเยี่ยวเด็กคนเราจะน้องกระนาขอนี่ก็แถวรัวเจรัฐบาลไปมาจ่ายนะขอเนี่ยเราเลยเยี่ยนี้ก็ต้องเฉยก็กอโลอยู่มือจะซาดัวก็กอโลและก็พอในจักรเอกาดาเนี่ยในบิสปิกามาเดียเนี่ยเดและยิ้มชอนะขอเนี่ยขันโนล้อนะเธอก็เนี่ยแล้วถามเธอนะขอเนี่ยเดือดไทยไม่ขอเราคุยย้อนยุ่มดาวล้อห้องเนี่ยเราเลยนี่เธอก็เนี่ยยุ่มนะเบลล้อเราบาหุ่นเล่าล้มฉันแบบยาวล้อแล้วเราเนี่ยมีจะดูเล่าล้อเลยมีอะไรยามองงานเนี่ยรัฐบาลไปเนี่ยประกาศจะไหนเจเนี่ยเนี่ยสุดท้ายมันจะเจเดไอ้ขอเนี่ยฮัลโหลก็เกิดเลยนะประกาศไปในยี่บิชอบัญญาก็ดูเดและทุเรศจังได้ง่ายเนี่ยไอ้เราถึงมีแนวเราจะลงงานแล้วขั้นลงยิ่งเหมือนที่โปงาพัจจการเอกาด้านแนวอาบิสิบิกามาเดเยเนี่ยเดข้อแนวเราถ้าแต่มังงาเดียขาดจะก็โลและขั้นลงอายามพักงานรวยจักรเอกาด้านแนวมาเยเนี่ยถึงมีแนวช่องแท้แนวนะฮะด้านแนวมาเดเยเนี่ยเดยี่ฟิบูว่าปานในนะฮะลุนะเราเลยยี่กดไลค์กดแชร์เออเธอจะเนี่ยยามแม่ยี่เนี้ยเออก็เนี่ยนะยี่เนี้ยอันเนาะจะแม่จักรเอกาด้านเนี่ยมาเดียยี่เนี้ยนิมสหกายยี่เนี่ยทนจู่เราเลยยี่เนี้ยเดือดขาอันเนาะย่อที่เนาะฉลังอ่ะเดียยี่เนี้ยเดียบาลานซีนะขอนี่วุ้ยซีอ่ะขอน้ำมังที่ขวายี่เนี้ยล้อไทยอันเนาะอีน่าวันอาทิตย์และงานในยี่นี้อันนะอันโกบาลาสินากันยายนอาโหนิพังอายาโกช่วยเดียเนี่ยเดียเฮน่าโคตระโตล้อยี่นี้ทันเจอยุ่มสออายาเมื่อละคุยเดียเฮงงานในก็กลัมทาไม่ยากจะการเดินไหนมินะรอยี่เนี่ยต่อชาติบิ้มเล่พนักหัตมาเยี่ยเนี่ย

0: 아, 테나, 러, 아유, 무가, 내 차, 더 차, 예, 냐, 러, 야나, 하, 벼, 도조가, 하나, 루, 와, 데, 예, 냐, 데, 허가, 전화, 발라, 안, 에, 나, 하, 라, 예, 냐, 가, 우두, 터, 마, 러, 예, 냐, 님, 서, 와, 전화, 가, 나, 그, 라, 메, 예, 냐, 와, 나, 야, 나, 안, 러, 미, 내, 러, 예, 냐, 우, 서, 우, 지, 러, 가, 네, 아유, 채, 무, 네, 으, 티, 허, 러, 에, 으, 저, 다, 마, 데, 예, 냐, 데,
1: 这个嘎嘎嘞他们也这个嘎嘎的呢米奶咯就还是嘎嘎讲了罗就没比那哈达没得也你要得哎呦是哦哦啊看到那年年哦那时候把东西忙啊那年年那年年比多嘛喏喏哎的个白哎的嘎啦面啊哦是不有嘎呀哦老一家搞好了啊皮多嘞可里内有米呀
2: 嗯，吃蘑菇，嗯，现在怕他忙就上个地来，哎呀，你就往那路老来拉面啦来，要上下苦来嘛个你，就往那路那么个呢，胡家那，那么个都往那老来，往那路挨个嘛来，挨个嘛来，那么哈个都拉面来，啊啊，几来苦嘞？
1: 啊，皮多，
2: 啊，
1: 啊，玻璃内米呀。
2: 现在怕他呢，现在怕他呢。那老二，我那路，嗯，马哥呢？葫芦庄那拉哥呢？哦，来也上家几年嘛？嘛，那度娘娘嘛，苦度娘啊嘞。他现在都有啊，那路拉奶了的，拉奶了的嘞。
1: 嗯，
2: 走路那走路的啊。
1: 嗯，
2: 哎呦那啊皮都，那有那野切，湖边的阿娘。
1: 野切。
0: 那阿哥呢？不接呢？我提示。那他们那边把搞来后，后头查了嘛咯？啊，他那好的，看你查过来啊！也，你这边呢也搞的，有哈也，你面来请伢做哈面来，那好你来跟伢在阿的也牛。他刚才那个搞来，他就讲阿个，咱俩买也牛。 อันนั้นเป็นก็ก็ล้อเย็นเนี่ยคือน้าขอนี่ถ้าก็รัฐบาลเขาปานเนี่ยล้อเย็นนี่จังล้อเอ่ออาจีก็ก็ยุ่มได้เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะร่างเงี้ยน้าขอนี่เย็นนี่โอถ้าก็มาเย็นอาจีเลยก็งั้นล้อเย็นนี่นกปลาร้อนเนี่ยจีแล้วก็ถ้าเอาปลานกปลาร้อนหัวโขนแล้วคุณแม่ล้อเนี่ยเย็นนี่มาเย็นอาจีเถอะนะล้อเย็นเนี่ยอาหูบานะมาบีเนี่ยเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวชูขอนี่มาบีชัวเย็นเนี่ยล้อเออยาลาซาถ้าเจียงอ่ะเดี เนี่ยเออเธอมีเนี่ยเราเลยนี่ก็เนี่ยนะไม่หัวป่าก็ดูนะขอนี่ร้อยเนี่ยมาอจีชูหมอเดินนะขอนี่ชูญาลาง่าเดเนี่ยเดชูญาลาแม่เนี่ยขอนี่ร้อยเนี่ยเธอเนี่ยฮับเบอร์หมอเบอร์ฮันเนี่ยหมอเนี่ยแล้วขอนี่มาเงื่อนสิเดียเนี่ยเดเออเธอก็สับปากคุ้มครองแล้วคู่กันในบีดงอ่ะล่าแล้วร้อยเนี่ยเออฮันเนี่ยหมอบีเนี่ยฮับเบอร์หมอบีเบอร์แล้วมาเงื่อนบ่ชมบ่ต้องเลยเลยร้อยเบอร์จ่าเลี้ยวโลเนี่ยเลี้ยวโลแล้วมาจ้องยังไงสิเนี่ยร้อยเออก็ชูทาเดชัวและมันก็นาเดเยเนี่ยเดชัวนะขอเนี่ยบีมีดาราก็ดูเดและบีชัวงานเนี่ยเยนี่บีจีพอไปมันก็รอเยเนี่ยที่มีเนี่ยรอเยเนี่ยเออถ้าก็ทุเรศย้อนยุ่มดังอ่ะล่ะแล้วรอเลยเยนี่ฮะเบอร์หมอเบอร์ฮะเทหมอเทียนแล้วขอเนี่ยมันก็เยเนี่ยแล้วท่านไม่หัวป่าก็ดูขอเนี่ยย้อนกล้ามหัวเราหยุ่มดังอ่ะแล้วไม่หัวป่าเรามาเยจีเหอเนี่ยยมแม่นี่มาจานี่พับอย่างงาเจแล้วนะขอเนี่ยลอยย่องไอ้ถิ่มพ่อเกือขวดเลยเจมาบีเทอมาบีเหนียวมาบีชัวและเดียเหนียวเดเธอมีแน่ลอยอีนุ่มนาลอยเลยเหนียวเธอมาเหยียดจีเธอนะขอเนี่ยลอยเหนียวบีชูเหนียวแล้วย่องบูดาฐานเนี่ยยุ่มดางาเดแล้วเหนียวยุ่มในจักรเอกาดาเนี่ยเนี่ยบีซีบีกาแล้วเดียเหนียวเดเพราะนะเราอาดัมเบกก็ยี่นี่เราเจอันนี้อายุมาช่วยเดินเราเออเ yang hulu yumda nga de le bisi bika gadu jaga ega dan le de ye nyo. Ana jai ti ko gadu na kwa ni taga ne la ta ba ho pa lo ye nyo a ye nyo be taga pa kan pai pi ba teng chat le kuwa te jong ne je ye nya de tai mi kong de nyo gadu na kwa ni asum che lam yo je nyo nga ne ye nyi hulu jame ya ene nga ye nyo lo taga ประกันภัยพิบัติแห่งชาติเอ่อถ้าก็ทําหน้าเยญญออีนุมเบอรอรอบาคือเล่าโลมีจาปือเล่าโลมีฉามีลูลูโลแลยางงานเนี่ยญีเจลาแงรอเยญญอถ้าก็รัฐบาลหอปานาขอเนี่ยญีโหลว่าสาเดอโหลตรงผัวเดอชอบาเนอยาเดเยญญอเดเอ่อที่ยออเมียบาชอบาเนอะดูๆชอบาเนอโลแลงาเทเยญญาเอ้อล่ะณที่ปัวนานาขอนี่ก็รออายํา คนละดูแลนะคนนี้อายามยูเนี่ยเนาะยอมๆนี่ยอยู่คนนี้จ้อแล้วยังเหมือนมาชอบปากเกินเนี่ยคนนี้จ้อแล้วงาแท้เนี่ยเนาะเธอมีเนี่ยเราเลยนี้เฮากันเนี่ยนะรัฐบาลปะเราประกันเจเนเจเนี่ยดึงมาประกันชีวิตมาจังลัวเราประกันเจเนาะอดึงมาสะดาที่บ้านมาอย่าดัวเดเนี่ยเดรัฐบาลปะสะดาชนเนเจจะทะดาบีเนเจจะก็บริษัทประกันพอปังรออย่างเงี้ยซุ่มเจเสื้องานเนี่ยเออรัวเราเลยนี้ รอบาหือลาโลมีจาปือจาโลมังเงินนะขอเนี่ยรอฉันไม่รู้รู้แล้วเนี่ยเดือเลี้ยวโลแล้วงาเทียเนี่ยเราเธอมีเนี่ยรอไม่พัวป่ากระดูนะเฮอซุ่มเจรอเดือนัวเกลียนะเดือมาโดนเกลียนะรัฐบาลป่าชาวบ้านเนี่ยมาเจรัฐบาลป่าชาวบ้านแต่มังเงะประกันของป่าเนี่ยคนนี้ชาวบ้านยาเจเดียเนี่ยเดแต่ก็ประกันของป่าเนี่ยบีชาวบ้านกระดูนะขอเนี่ยเจมาเจเงี้ยรอ ถ้าก็เนี่ยลบบาคือเลือกก็ดูนะหลอดตาแล้วอ่ะเดี๋ยวอีกคนก็นี่ละก็เนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงเจนะที่มือบาจอมแบบบีชอบไปเจเย็นเนี่ยหรอที่มือบาเดตาแล้วที่ปวดแบบบีชอบมาเจถ้าก็ประกันให้จังถ้าหลัวแล้วยายก็งานเนี่ยนี้น่ารอเย็นเนี่ยเธอมีจะปืนจ่าโลเมื่อนะคนนี้ไม่ใช่ไม่ดูรู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวโลเฮ้อเดินนะคนเนี่ยที่ย่อก็ดูงาพับบะงานเด็กเนี่ยเชื่องานนั่นละคือ อ้ายเนี่ยอะไรก็ในบีบเกลือมาเจเดเยเนี่ยเดข้อไหนเราเหรออดัมเบตีแต่งอ่ะเราอดัมเบตีชอบไปนะเพื่อนมาเชื่อเราเยอะมาเจงเงี้ยเราลบบาคือเลยเนี่ยอีกข้อละคือมีอาเมื่อเซนจอยงาเจเนี่ยพยายามชอบบาลหลังสิเจเดเยเนี่ยเดมีจะพูดจะเจียวโลมึงนะข้อเนี่ยมิฉะมีแบบยาเล่นเนี่ยหรอมิฉะไม่ดูรู้แล้วในยุ่งยุ่งในกับยาโลเหตุข้อเนี่ยเราเลยนี่พยายามชอบบาลหลังสิเจเยเนี่ยเฮ้ยที่มือแต่มาเง้อ เพื่องาผ้าบาดแต่มาเงอเดเยเนี่ยเดที่เสบามาเจเนี่ยชอบบาลเนี่ยเมเจเยเนี่ยเราหาจอเอี่ยวเลยแล้วยายก็งานเนี่ยเนี่ยเจมาเจเงี้ยเนาะเจมาเจเงี้ยเราบาหือล้านเนี่ยอดัมเบตินะเช่นงานเราคุยนะเบอร์บริษัทประกันเอเธอที่มือบ่ายชอบบาลเนี่ยหลังงานเนี่ยดื่มมาแล้วรัฐบาลปันยื่นยื่นเนี่ยถามมีเนี่ยเนาะน่าจะมือพาชอบชี้ห้องเงี้ยอ่าเลยเราบาหือปูหือเลยเราหงายอยู่ละคือนี่เสบสมเสบเนี่ยจอยงานเลย แล้วนะบริษัทประกันพอปลาลอยเนี่ยที่เสียบมาเจเนี่ยเยอะเนี่ยยาชาวบ้านเนี่ยเจเดเยอะเนี่ยเดน่าเธอแต่มาเงื่อลอยเนี่ยเยอะเจมาเจเงี้ยฮัลโหลเปล่าก็ชัวเสียนะเยอะเนี่ยที่อาก็ดูนี่ลำบากกันยากเกอเจเยอะเนี่ยหรอเฮ้ยนะขอเนี่ยไม่หัวปลาลอยรัฐบาลปลาฮัลโหลซุ่มเจรอฮัลโหลปลาฮือเลยมิฉามิลูลัวฮ้อนเนี่ยลอยมีจะปืนจ่าเหอะเยอะเนี่ยเกลียนะ แล้วสมาปันเนี่ยชอบบ้าแต่มาเงื่อรอยเยี่ยวถ้าก็บริษัทประกันแล้วก็เธอรอรัฐบาลไปเยอะฐานเนี่ยเนี่ยเยี่ยนี่เขาลดเกลังเงี้ยชอบบ้าเนี่ยก็ดูเดลเลอร์แหลมฐานในจังได้เยี่ยนี่ยิ่งยุ่มนะขอนี่ถ้าก็ปอพอแล้วคงอะไรเนี่ยเยี่ยนี่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกไปเนี่ยจะไม่บีฮอดยิ่งมาเดเยี่ยนี่เดียวยุ่ยยุ่ยเนี่ยเยี่ยนี่แบบเขาลอยเยอะเนี่ยเนี่ยพายงานเลยแล้วลอยเนี่ยที่ไม่ได้มีอะไรลอยเยี่ยน ียเนี่ยเราเดือเกลียนะคนนี้ที่มือบะเราเช่นงานเราค่อยนะอดีมายาเกลือเนี่ยรอแล้วพระชอเชี่ยเขาได้ยินแบบนี้จ้อยงานเจียนนะคนเนี่ยที่เชื่อบะมาเจียอินีรอแล้วทบาปาเดือนทกบริษัทประกันมาปาลอยเนี่ยเดือนพยาชอบานเนี่ยไม่ดีและทุลวัยจะกะเอกะดานในบิชิบิกาเลยย้ายคนนี้อินุเนี่ยมันก็งั้นสิรอถ้าการยุ่งห้อปวดจังอ่ะอากูน่ะอาตอมไปด่างาเลยแล้วยอมมาจัดโลเลยนะงาที่โปเลพะจักกาเอกาด่านนั้นในบิชิบิกามาเดียเนียเด 허가 나오네 어더차 디뷰래 파나하다마 예뇨 아카 레코드 네차 어더차 예냐 더차 뷰나 가 미네마 랭아데 디콜로에 나하 벼다마 허가네 나가 코렘 타어 자가 에가 다네마 예뇨 아담베가 코로 예뇨 허나 코니 타가 라타바호 파네 로레 니자 로 아지가 코 yumda de ye nyode jurange na khone ye nyo thagama ye aji le ka ngalo ne ni nok parot ne aji la kwa tha pa nok parot hua khon la khu me la ne ye ni ma ye aji tha na lo ye nyo a hu ba na ma bi nya de ye nyode chu khone ma bi chua ye nya lo ya la sa tha je ya nga de le bo tha ne yum da la ye nya a khoni in yum na lo le ye ni ma ye ji the lo yang la kho thuwa ma pha bi a ma de la thuwa ka nga the ye nya a lo ta ga chu mo do na bi chu nya ga du de la nga the ye nyo the mi ne lo ye nyo ma ye a ji la ka na kho ne the sai so ne mu a ji di dia the ye nya a lo the mi ne lo le ye ni hegane na mehua pa ga du na kho ni lo ye nya ma ye a ji chu mo de na kho ni a chu nya la nga de ye nya de chu nya la me ye nya e kho ni lo ye nya the ne ha bơ mo bơ ha nye mo nye la kho ni ma nga si de ye nya de tho ga sa pa khum khong le khu ga ne bi do nga la le lo le ye ni ha nye mo bi nye ha bơ mo bi bơ la ma nga bo cho bo da le le lo bơ ja le lo nye le lo la ma jo nya nga si ye nya lo yo go chu tha de chu le ma nga na de ye nya de chu na kho ni a bi mya da la ga du de le bi chu nga ne ye ni bi ji yo pho pa ma nga lo ye nyo ti mi ne lo ye nyo ta ga thu lo ye jong jum da nga la le lo le ye ni ha bơ mo bơ ha the mo the nya le kho ni ma nga ye nya a lo ta na na me ho pa ga du kho ni a yo ga mu lo jum da nga la me ho pa lo ma ye ji he ne yo mi ani ma ja ni papi la nga je la na kho ni a lo yo ai tim pa ge kho le je ma bi the ma bi nye ma bi chu le de ye nyo de te mi ne lo i nyum na lo le ye ni the ma ye ji the na kho ni a lo ye nyo bi chu nya le yo bo da tha ne yum da nga de le ye nyo nyum le ja ga e ga da ne ne a bi si bi ga le de ye nyo de เพราะนะเราอาจจะเบกก็อย่างนี้ลองเจออันนี้อายุมาช่วยเด้อเรายังเราอยู่ด่างอะไรแล้วบิสบิการก็ดูจะก้าเอ็กก์ด้านในเลดเดียนิโออันนั้นใจที่ก็ดูนะข้อนี้ถ้าเนี่ยรัฐบาลของป่าเราอย่างนิโออย่างนิโอเบลถ้าประกันภัยพิบัติแห่งชาติและขั้วเธอจังเนเจอย่างนี้เดือดไทยมีของเดือนเนี่ยก็ดูนาขอเนี่ยสุมเชลามยอเจเนียงานในเย็นนี้ขอรู้จะไม่ยันในงานเย็นเนี่ยเย็นเนี่ยว่าเราถ้าประกันภัยพิบัติแห่งชาติเออถ้าก็ถ้าผมนาเย็นเนี่ยอีนุ่มเบอร์เราบาคือเล่าโลมีจ่าปื้อเล่าโลมีฉาไม่รู้ล้วโลแล้วยังงานในเย็นนี้เจ้าละเงาเราเย็นเนี่ยถ้าก็รัฐบาลปานาขอในเย็นนี้ขอรู้สาวเดินขอรู้ทองผัวเดินชอบานเนอร์ยาเดียเนียเดที่ย้อนอเมียบาชอบานเนอร์อายุชอบานเนอร์โลแรงอาเทียเนียเออหน้าที่ปวนานะขอนี่ก็กรออายามคนเราดูแลนะขอนี่อายามยั่วเนี่ยรอยมย้อนเนียยั่วขอนี่จ้อน่าจะเหมือนมาชอบาเกินเนียขอนี่จ้อแรงอาเทียเนียเออเธอมีเนี่ยรอเลยเนียเฮ้ยกันเนี่ยนะรัฐบาลปะรอประกันเจเนียเจเนียดูมาประกันชีวิตมาจังรู้รอประกันเจเหรอนะอดีมาสดาที่บ้านมายาดัวเดียเนี่ยเดรัฐบาลปัสสัตชนเอเจจะได้บินเอเจถึงกับบริษัทประกันพอปางลอยเนี่ยซุ่มเจส่วนงานในเอลวะเราเลยนี้รอบบาฮือเล่าโลมีจ่าปืนจ่าโลมังเงินนะขอเนี่ยลอยใช้ไม่รู้รู้แล้วในเดลเลอโลและงานเทเยเนี่ยเราเทมีเนี่ยเราไม่หัวปากก็ดูนะเฮอซุ่มเจเราเดือดนัวเกลียนะเดือดมาโดนก็เลยนะรัฐบาลปะชาวบ้านเนี่ยมาเจรัฐบาลปะชาวบ้านแต่มาเงอะประกันของปะในคนนี้ชาวบ้านอย่าเจเดียเนี่ยเดแต่ก็ประกันของปะในบิชาวบ้านก็ดูนะคนนี้อย่าเจมาเจเงี้ยหรอแต่ก็เนี่ยรถบ้าหือเลยก็ดูนะรถตาเลยอ่ะเดี๋ยวอีกครั้งก็เนี่ยรักก็เนี่ยเดี๋ยวเล่นกันเจนะ T ที่มือบาจอมบิชอบายเจเยเนี่ยเหรอที่มือบาเดตาแล้วที่ปวดบิชอบามาเจถ้าก็ประกันให้จองถาหลัวระยะกับงานในเยนี้น่าร้อยเยเนี่ยเธอมีจับปืนจ่าโลมึงก็น่าขอนี่ไม่ใช่ไม่ดูรู้แล้วเนี่ยเดือดเลยโลเฮ้เดือดน่าขอเนี่ยที่ย่อก็ดูงาผ้าบะนั่งอะไรเนี่ยเชื่องานอะไรเขาไอ้เยเนี่ยอะไรก็ในบีบก็เลยมาเจเดเยเนี่ยเดเขาเนี่ยเราเหรออาดังเบ็ดติดเองอะเราอันดับแรกที่ชอบไปแล้วเพื่อนมาเชื่อเราโยเจมาเจงเงาเราเราบาหือเลยเนี่ยอีกข้างเราคืออุ้มอย่างเมื่อเซเนจอยงาเจแล้วพยาชอบไปหลังสิเจเรียเนี่ยเดมีจับปืนจับจี้เอาล้อมันก็น่าขวานเนี่ยมิฉันไม่เบียร์เลยเนี่ยล้อมิฉันไม่รู้รู้แล้วเนี่ยยุ่งๆเราในกับเปล่าล้อเหตุขวานเนี่ยเราเลยนี่พยาชอบไปหลังสิเจเยี่ยเนี่ยเพื่อที่มือแต่มาเงอเพื่อนงาพับแต่มาเงอเดียเนี่ยเดที่เสียบมาเจเนี่ยชอบไปหลังเนี่ยเจเยี่ยเนี่ยเราหาจอยเอาล้อแล้วยายก็งานเนี่ยนี่ยเจมาเจงเหรอยายเจมาเจงเหรอบาหือล้านเนี่ยอาดับเบตินาเช่นงานเราคุยนะเบอร์บริษัทประกันเอเธอที่มือบ่ายชอบบ้านเนี่ยหลังงานเนี่ยดื่มอาล้อแล้วทว่าไปเยอะละเยอะเนี่ยถ่ายมีเนี่ยหรอนายยมือพักชอชิฮองเนี่ยแล้วรถบ่ายปูหือเรือล้องานยุ่งละคุยนี่แซ่สมแซ่มอย่าจ้อยงานเลยแล้วนะบริษัทประกันพอปลาล้อยเนี่ยที่แซ่บมาเจี๋ยเนี่ยเยี่ยเนี่ยยาชอบบ้านเนี่ยเจเดียเนี่ยเดนั่นเธอแต่มาเงื่อรอยเนี่ยยี่เจมาเจงเอฮุลปิลากาชัวเซียนะยี่เนี่ยที่กาเกิดดูนี่ลำบากนี่ยากเกิดเจยี่เนี่ยล้อเงื่อหน้าขวานี่แม่หัวปะล้อรัฐบาลปะฮุลซุ่มเจล้อฮุลปะหือเลอมิฉามิลูลัวฮอนเน่ล้อมีจับปืนจ่าเหอยี่เนี่ยเกเรนะรัฐบาลปะเนี่ยชอบบ้าแต่มาเงื่อรอยเนี่ยเธอก็บริษัทประกันเลยคุณเธอรอรัฐบาลไปเยอะทานเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยฮัลโหลเกล้าเงี้ยชาวบ้านเนี่ยก็ดูเดลเลอร์แหลมทานในจังใดเนี่ยอีนุ่มนะขอนี่เธอก็ปอพอและคุ้งงานแล้วเนี่ยไอ้นี่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปานเนี่ยจอมแบบบีฮอยมาเดียเนี่ยเดียจุดๆเนี่ยไอ้เนี่ยแบบฮัลโหลเยอะเนี่ยเนี่ยพายงานเลยแล้วไอ้เนี่ยที่ไม่ได้มีมาแก่ไอ้เนี่ยเธอก็หนาขอนี่ฮัลโหลดอลลาร์นะเราเลยเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยขอเนี่ยรัฐบาลไปอย่างเงี้ยแสดงมาบิจิเนี่ยเยอะยิ่งมาเยอะเนี่ยเราเดือดเกลือนะขอนี่ถิ่มือบะเราเช่นงานเราคุยนะเดือดมายาเกลือเนี่ยเราแล้วพัชชีหอเนี่ยยมยานี่จ้อยงานเจนนะขอเนี่ยที่เสบามาเจี๋ยนี่เรารัฐบาลป่าเดือดถ้าก็บริษัทประกันมาป่าเราเนี่ยเดือดพยาชาวบ้านเนี่ยไม่ดีและทุเรศจักรเอกด้านนี้บิชิบิกาเลยเนี่ยขอนี่อินุ่มเนี่ยมันก็งั้นสิเราถ้าก็ยุ่งหอบจางงานก็เนาะอัดดังไปด่างานเลยแล้วยอมมาจัดโลเลยนะงาที่โปรแล้วพัจจาเอกาดานเนนบิสิบิกามาเดียเนียเดทนาต่อชาล้ออาคาร์คอร์ดในชาเดียเนียเดกาอมีเนมาแล้วเยเนียนะฮะจอดูโยฮานาลูกะล้อเยเนียอินาจอนังอันเกล่าล้อเยเนียบิบจอดแล้วยานะฮะดาพายล้อเลยเยนี้ดอยบินะฮะดานยาเยเนียวเธออาหัวอัพหัวเยนี่เนี่ยจังถ่ายล้อเยเนียวอาการเจ็บเลยก็กอดเดียเนี่ยเดียนะที่เขาเล่านะฮะยอดามาเนี่ยว
2: อาการเจ็บเลยไปยังพังที่ดูไหวอยู่จัง
3: เขาจะใครสมทาน
2: อาหูมาจูเมียนัวไงจีเมียก็ยกเขื่อนโซ่ก็ยามะของเราจู่ก็ถ่ายจีบยังยาบัวนัวเขาไม่ไงจีเลยไงอาการเจ็บเลยเบียงพาดาราเนี่ยไอ้ยงสุดที่มือชัดดาราเรนเนี่ยจี
3: อ่ะงั้นเจ๊เลยว่าจุกไ
2: อ้น่า
3: อ่ะหูดอกคอย
2: อ่ะหูดอกคอยเฮ้ยน่าโอ้เนี่ยยี่โจ้ไอ้มาเนี่ยเอ็งยังไงจีอ่ะกูเนี่ยอ่ะเบลเนี่ยยี่โจ้ไอ้มาเนี่ยน่าก็ไอ้เนี่ยเบียงสัมพันธ์ไอ้ยงจุกอะไรเนี่ยถ้าที่มือบาดีด้านเนี่ยมีบิดานเนี่ยน่าจะรออีมาน่าอีงอีน่าก็มาอีกเงี้ยเดี๋ยวเขาเนี่ยบิบิวันยี่นี่มาบิวเดี๋ยวเขาบิจอยยี่มาเออเออเขาก็เลี้ยวเออเลยอุ้ยนี่จะมองก็ดูงูดูอะไรบิจอยยี่งาเลยเอ็นเนี่ยยี่วันนี้น่าเออชอบดอกก็เลี้ยงยี่ดอกเลยน่ะยี่เบลล่าเห็นก็ปวดมันชอบจับได้อะโหชิบะยี่ฮะเบกละพัดทอดงะยี่ฮะเบบีเบปูงะยี่ฮะเบอะเบเบปูนะโอ้ยจะงะขอเจละทอดโยกูยี่อะงะเจละยอทอดกูนะกูนะเบอเนี่ยขอเจละกูชิมิมเพนี่ปูกูเบอมาเพมะกูเนี่ยยี่ซมปูกูกะ 아유 여기 치면 你有些骗你抬个一万呢哦，你一毛没个多呢，才骗个一了把个不完了，才不取账就有什么？啊，个取账没取账，没往这里取账，刚往这里呢，那个不可信用账，弄大白多一，啊，白多。哦，那七七八块个多呢，白啊，银行起来，白呢？啊，个十多，一百十多，哦，个人面弄个呢，小买西部面，来呢，也个白呢。哦，多买啊，把宝贝熊在对面，靠个对啊了，家长呢，没个没意思。别让他拍照干，你看那，阿哥练没去，你那不不久了，姐那，好个家门啊，米被拿去了，姐叫那，啊，我下去摸夹带的那，背了背了那个去，个好背了背那，木上嘛那布了木上个去咯，体重也冇多嘞，阿背翻脸去，阿背翻脸那啊，那。啊，我不叫了，啊，谁要给他摸路了呢？摸啊！啊，我兄弟对面来没几百嘞，哎，比他们老嘞，那哎，几叫那我小侄子嘞，那你，都那白老白哎，白娘妹，那白个姑那，木他妈的木长的，阿个木长，阿白木长，几叫木多嘞？啊，这个那个啥好你啊，还嘞还彪彪嘞，看起来要不灵啊你？来，谁要给白娘弄啦？哦。侬就讲米一百，哎，比那么咯，提还么啦，提个哎，啊，都不想个跑嘞，搿里嘞，哎，比那米一百嘞，哎，比两个哥那么啦，啊，用米一百的那白咯，来呢，一白，那有个火白，一讲起来白呢，哦，木啥么的，放木床，一讲起来布嘞，白掉，白掉啊，有木床嘞，阿拉木啥姑姑，搿家头都叫米，没什么，没几万，老不没几万。我都得罪人了，又没不理呢，家长啊咯，这边那一呢，一呢来弄大弄嘛，哎弄大，来弄大一做大，一做个来来呢，哎呦大吧，那我管没，啊多得有没，没困难呀，得你呀，亏没困难没干呀，也亏没弄，没伢弄哎，应该伢弄以后呢，苦没难免，那买做也做有。啊，那没有说说那去救我了，都那到我那去。啊，我进来脑子都歪了啊，他那题目打的急了呢。啊，搞的都打打了，就这都打怕，就这么下，就这么下啦，打不那个。哎，哎呦，你那，我们从枪口都来打我，我咋弄啊嘞？哎，没比那嘛嘞，啊，那个二老妹，哎，一米几。伊呢，搞起做大嘞，哎呦，不弄起做大，唔做伢伊，哎，唔用当炮啊，侬，佮不啦，唔用花苗嘞，哎，我抢那个都，实在听不把味道，咪比马咯，那，门个个爱把伊弄，有吗？大吗？阿多嘛阿康，阿多康康就你康就来些买，你一边个吧，那你康就来哦。别人从旁边包外回了，包别人去哒哒哒哒哒，还回了。啊，我进来呢，包外弄钱。嗯，你弄米口是做这了。啊，怎啊你哈嘞？怎么是不可交出来？那也我进来，别人从旁，那不可交，你可交来后呢？那别人从旁包没去做，后来回了包别人去。啊，我进来包看弄钱，就弄米口。哦，打啊打来，别人去呢。嗯，我大概爱嘞，我爱花哈米么大，就么长些的话，我爸不下药。嗯，我那乌拉那，哦，那奇奇古古长个那，后干么也破嘞，那那也也叫么也那古嘛呀，啊，瞧那古嘛那，俺家己那古大嘛，那那古嘛那古大他古，哎哎，那玩意，那老几几那古古么几那古嘛好。不拿把你，不过拿把气就那个鬼么样？我进来鼓了，那老那我是啥包？那老那有那别，啊，六七百块钱呢。嗯，我那口哥啊，哦，你小偷偷那，他从太阳阴暗下来，他从西老嘞，哎，银行进来， 马老红红木个样啊，后面面糊面糊就面了，又面呀就稀糊糊啊的，
3: 嗯，
2: 稀糊就好了。那就从西马老红叶，牛人过嘛做，牛人嘛做红叶糊呀，就那面还没打了伊。
3: 嗯，
2: 哎，红木个样啊，那么汤也应该嘞，就从西从边上嘞，木个样啊，那一道凉啊，哎凉啊伊，道凉那是啥不？当然啦，哎呦，面上啥不香？讲起来啥话？啊，你认同嘞？俺去啥？包的对面来。
3: 嗯。
2: 包了么？不多啦，爷爷我爷，呜，无聊无聊无聊，那个爷爷嘛，啊，后来就喊的喊爷爷，哎呦，你让他当猫，又当哎呀那，那大包的从西老瓜都多多好啊，面那他累，那么累娘死那，累娘嘛，哎，累姐到了哭哭啦，这个哭哭啦，说啥啥？
3: 嗯，
2: 哎呀，那里嘛嘞，哎，那里嘛中了嘞，咱们不死了，你们就老是好嘛，我嘛的，不多的啦嘛，哎，不想那里，那么，多嘛呀，他那老是溜，阿婆老了呀，哎，那么改呀，这里，那老呀，老伯伯老，那乌拉的海，哦，那老，把铺，去杀乌拉的走啊，这种，在走那，我进来乌拉，你也闹啊。那我接来了，那阿哥有那啥，那白阿姨，哎，都已经来到，他从新，你看马都那老了，那，都还会得补补的，我多的呢，我多，哎，我多的那不，哦，那他从啊做啊苗不啊了，你不做嘛了，那你嘛做那啥，你那做桥那里哎了，嘛不嘛，那不嘛做那啥，不那做桥啊。你妈们能用啊？做都可笑了，哦，都可笑去哦！哎呦，你真的有枪就都要打，后来那乌拉米用的，我进来溜了，去杀乌，我们你们都陪那通道叫叫爸爸把他溜，要打我。
3: 嗯，
2: 那我用的你做完了，就好好好呢，你们做那没也不好好好那啥啥了，好啥啥了，看啥啥了。那也不多，那那那不多个，苦也不多，也不多个，卡太了也要留啊。
3: 嗯。
2: 卡太些。
3: 嗯。
2: 卡太些，那你咋打呢？你咋打面？所以以后要，哎呦，你要那么些哈啷个嘞？卡太些用，你用起来的。
3: 嗯。
2: 那所以那，那啥了？所以一个，你妈走火路哎。一呀哟，哎呀，俺那弄嘛叫呀，咱你妈要啥面来就是呢？你们个，那个叫你公公，哎，叫人家米露露伢老就叫人家骂我嘞，不信伢们去，哎，就可能路上就从不多个工来就完了，就哎就一刀，哎就啊呼，那我咋没了？没了，我打我开呀。好处送出做的猫，那样子，那我那里过木那样子，好处送出做的那，提猪杂，提鸡脚，你猪杂，你鸡脚了，哎，那在那都鸡脚脚，因为人家你张伯伯妈妈也是咱们都张伯伯嘛，
3: 嗯，
2: 嘛有好汤也没叫，嘛多好地也提没叫啊嘞。早上呢，让你铺么做呀？弄啥好么菜呀？哎，阿伯糊糊又铺么做呀？又变个变样。
3: 阿伯伯哎。
2: 阿伯伯糊油了。
3: 嗯。
2: 糊油呢？让你我切不切？不切就切，还是哈啦？苦苦不切不切就哦，那么样啊嘞？铺么做样啊嘞？卡老生汤卡，不要洗菜不？哎，我也吐完了吐嘛耶！洗咱都让吐了这个没有？
3: 嗯。
2: 吐那。他叫了他们，又他叫了了，来过去那边，看着那街了，来过去那边，不是走过来，他叫了么呢？他叫么没姑娘了，嚷就不见，他没他叫都有奶奶，有奶奶了，来回洗上都回来里头。
3: 不见那样
2: 还。那路啊，看不见他们来过去那边，看着那街面，不让说不见，啊，不是走不见。不要洗汤，不要洗啊！我们这个人，卡老洗汤，卡老送菜，卡送啊！我们洗啊，就
3: 嗯，
2: 然后那啊，卡都没白应用，啊，不没花么叫的，
3: 嗯，
2: 不太是油面，
3: 嗯，
2: 所以那我呢，我拉去了， lo wa de na bo ni zo bo u ba no mang ba la u chi po mo kho ho ya lo ni zo u la ni wo lo ba la lo lo na mo mang wo jo na
3: ba la de yo ya ji la
2: ba la de chu ong u la
3: na de mi mi go ong ya ji la ba la ong
2: ya ho na ba la ji ho na wa na bu khu khu bu ka ka che ram ji ma chu ya fa de kha mo chi chi chu hi de kha mi yo chung a la Ukipoi Bala Tinishi, no for Tinishi, tell me Buku, Bukara Gabo, Kito Ranga, Kito Rama Chenu, Ukipo Bala as your Machenu. No more to Rah, Halo Ma Pai, and near Bukuraku, Bukara Gabo, Bukajim, Yiru, Bukajina, Uki, no more must see the lap is your. The young you saw him sing ya. Could you do your Ludua, you do your Ludua, all that? Dan yang ni sama sih mana, ni sama kosai. Aku kira dua nolu, ya kira dua nolu. Bukanlah bocah yang ni mana, ni mana berlulu, ya perbi dua aje, jadi dua biang. Nada dua nada ya kira dua biang aje tu. Nanti nama lau panggang yang aje le. Apa benda tahu aje, apa benda tahu aje le. 漂亮的我看也没什么重要的嘛我看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看 清人是吃那个不看那啊，提提不提提提提，这不成那个阿胡那提胡乱个清人是来烧的来了伊。
3: 嗯。
2: 对面巴拉那阿西巴拉西伯庙弄嘛那。有几破，那我不得都做了。忙个那人也铺木做下那个行平样啦了。哎，那个他们把那后青泥去拆，就火把那青泥去拆，就是地了。我们苗头叫啦，来喂啦，来喂，瞧啦，哎呦，叫啦叫啦，可惜，陈老板哟，我们苗大鸡啊，把那时候鸡来撸撸，哎呀嘛，你话，那阿米毛毛个撸呀呀。
3: 嗯。
2: 那他刚才那鸡嘞嘛鸡好了哎，他、
3: 嗯、
2: 那，哎咯，不哭了哭不干了干不，那玩意呢，鸡嘞么鸡叫人家好搞过年了么那都哎，
3: 好搞
2: 哎，好搞过年了嘛。
3: 嗯，嗯。
0: 他那到二咯，阿公家来个搞了嘞，一年他个年头落一盆那边那还大个咯，啊，伢那还比较多一年咯。他刚才那养花子啦，和阿爷吃，搞了边那还大，给妈的一年的。啊，你们说那可能阿多要把那车呢吃咯，一年红盆，边那还大呢，阿养鸡，那可能搞一嘛，咯嘞，一年就没就差多了，可就大了的。咯，看到鸡那里窝栏呢，吃两个呢。提好罗来不同，住了嘛的我一嘛的，我都他妈。
4: 不打算下班了，好大冷那个呀！那你要下班了，好嘛？那你要下那嘛？有压路啊，冷啊！那都要等啊，这个莫马不啊，莫伢嘞，你老伢嘞来。我妈妈说，这个你弄嘛来。

把祖坟烧到俺那里墓啊，牛马祖坟烧到俺牛马庄儿去啊，你不咋个来买啊，叫小伙用把伢那里喝啊。我大侠我有你了，侠我

有了路有马呀，用个大家力呢，大妈妈做牛马，我看个二妈二娘嘞。妈妈就努努马后看来了。

等呀妈红啊米罗啊叫什么等呀妈红啊来啊要说的呀妈我做马波娘了我不要马武器才能得了。

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเร่งยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการผ่าน4กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่

0: ลัวไม่โอน
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
0: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
0: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
0: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: รัฐบาลขับเคลื่อน4กลไกสำคัญยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการตัดวงจรสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนโลกออนไลน์อย่างเข้มงวดนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เดินหน้า4กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรประกอบด้วยการประสานปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์สดที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงหรือภาพยนตร์การพัฒนาระบบ API เชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบร้านค้าได้อย่างรวดเร็วการเตรียมจัดทำสัญลักษณ์ IP Verify รับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์ถูกต้องและการยกระดับดำเนินคดีขยายผลสืบเส้นทางการเงินร่วมกับหน่วยงานฟอกเงินเพื่อทลายเครือข่ายต้นทางสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกของปี2569สามารถจับกุมคดีละเมิดบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 300,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า104ล้านบาทพร้อมระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มไปแล้ว 1,471 รายการทั้งนี้หากประชาชนหรือเจ้าของสิทธิ์พบเบาะแสการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาโทร1368หรือแจ้งผ่านแพลตฟอร์มพันธมิตรทั้ง Shopee Lazada TikTok Shop LINE และ Next Gen Commerce ได้ทันทีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาทลายแหล่งลักลอบจำหน่ายยาควบคุมพิเศษยึดยาแก้ไอและทรามาดอลกว่า 30,000 เม็ดป้องกันการนำไปใช้ผิดวิธีจนส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรง
3: เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้นำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนนสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาหลังจากสืบทราบว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวน3รายพร้อมยึดของกลางประกอบด้วยยาแก้ไอยาแก้แพ้และยาแก้ปวดทรามาดอนจำนวนมากโดยเฉพาะยาแก้ปวดทรามาดอนที่พบมากถึง 29,250 เม็ดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานครอบครองยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้คดีดังกล่าวนับเป็นอีกปฏิบัติการเชิงรุกที่สำคัญเนื่องจากยาของกลางดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเพื่อนำไปผสมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ชนิดต่างๆหากนำไปใช้ผิดวิธีหรือนำไปผสมกับสารอื่นจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรงอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
2: จังหวัดสกลนครติดตามสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครสกลนครแบบเรียลไทม์หลังฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมเร่งสูบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังและลดผลกระทบต่อประชาชน
4: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนครอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดเสี่ยงชุมชนรุ่งพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสกลนครลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนจุดระบายน้ำหนองสนมระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีการเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งพร่องน้ำในจุดสำคัญเพื่อป้องกันผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในห้วงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงวันที่7กันยายนนี้อภิชาติฐานโกยสวทสกลนครรายงาน
2: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรโช จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พอกว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ้ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบแล้วเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
6: ังหัวชื่นลัว
7: ยอชายยอต้องมือลองเพลงเป็น
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดดกผัดชิเหล่าซาบา
9: ที่วิจารวิออกพะโล
10: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
5: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
12: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
13: มั่งๆเร็วเอา
6: อปูแวปากะยอโพนเมบาสะสู้ออมมืออเลวิทยุกะลิลอก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะหลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

No, the umichoper da puve, mura pati pupi, romosego prado, canata popa qua, dota popa quackalu, quack and your corano, the lota tlesso, what hot chiang mai, satani vidi yukra jai siang, hang prote tai chung what chiang mai sanangan, prochasam panti sam, grom prochasam pan, no tokolo zadeja, jo sappi, nave jo sappi, dj smur, chlum, sri, wong chai, kelosa, romosego, tachogota, quinari, letuler, anaritachi.ปักปากันลืบปากันยอแฮตุกอลซาแฮโอกิโอกอลซาเคดกนาตาสุมือซัมมือตาสวิซาเชอร์เซโลบาโทรศัพท์แฮคอเดเซเจ053 276 0070วะแซเซคีนุยคือวะวะนุยเนาะเกลซาสกอเซดาคออืมตาตนิญาอีมือนุยนี่นะมือนุยนี่ดับปูแบบปากคลิปพอก็ได้เริ่มมือโอเบียเนาะดีนาโคเนดาจะก็เห็นหรอตาสมือซ้ำมือตาสวิซาเชื่อนตาและติเลปือพอแบบพอกอระระเนาะเนื้อเม็ดบาซาคิดโดกนาดิสโซเลอร์เนื้อโทรศัพท์ให้คอมไม่ย้อนหรือเดอโทรศัพท์เซเนื้อตาไม่แต่ย้อนและโทรศัพท์บาดิสโซนกวาดดอกกันและออนไลน์อับปูเลเฟซบุ๊กอับปูติ๊กต็อกอับปูเมเกเนื้อเกวลาตะเกโตเนาะโลบาขนาดตาสวิโลบาตัวโดตัวโจโอกอลซาเดียเดเกวลาตะเกโตเกวเนาะเฮกิเฮบ้าเราซะไลค์แชร์ตาเชื่อกันต่อเลยปะอุบิโอซาอาคาดิโซอินเนจเกอร์สุดเลยก็นะตาสูงมือสามมือและสวมเงียบปาดอเนาะตาก็จวนตาอาโอจิเนาะมาจากเดอวันหยุดราชการเจอชมหมดเลยจะเกิดเมื่อดับเบิลเวนในอุบิโอซาสก็ย่าเดอจะบาซาเลอุบิโอซาจิเนาะบัชาเฮตุก็ดับเบิลเวนซิโซโดดิเนาะเฮดิโซเลให้เห็นหล่อตาสูงมือสามมือให้เห็นหล่อตาก็จ่อเลดับเบิลเวฟกันโดกันนาตาพัวก่อนดิสโซเลก็เก็บหรือเก็บโคและสวมเมยาปาเนาะที่จะเขาเลือกปัดโดว่าปาตาพิตามาเลือราชการเนาะตะกึจาปากกอลตะกึจโจดิสโซเลปัดโดว่าปาตาพิตามาแกตาละหลุดโดเลปะโจเตโพก็กะกึบะสิญญาเนาะ

teba ka khu le supo no ta savi mu kho ammi le o kho supo kebo ata savi de pe teba ka khu le supo kene ne disole chu kwa le supo phele pa ko le jote akwa kwa da le kong thabok no disole ke khut the ne do pa ke he disole ba sa le ke he ke supo no pa ke da ate ve da le rap smak phon thahan asa no te ve da agat sei ble นออากาศเสียแบบบุลกระเตือกาคิดเสนี่ยนอดับแบบปากกระลือปากกระหยอกแกซื้อโพราจีนอแกทหารพรานนอแกซื้อโพเลอร์ทหารบกทหารอากาศตาโอเวดาคือทักขึ้นหรอนอลินแอตัดบลอนยายแกตัดเชื้อต่อเลือกเรดิโซเลอร์ประจดเตะโพก็กันนอพอกควันนี่จะชี้ข้อนี่และติเลือกคิดชื้อขึ้นนี่เนื้อโพเนลีไม่บาซาดิโซเลอร์ตะหมกแกซาเลซื้อโพเลอร์และสมัครเซนออาตุกคนนี้คือเกล่าจะพลทหารอาสาหนอก้อยดาดินินขอคนในบ่อนในปังงาไว้ดาเห็นหลอดจิบื้อคนแลแต่ลาในแต่จิการเราจะเสียแสบเมื่อวะคนแลแต่ในแต่ลาจะเสียคิมเมิบเดชิเกล่ามาจากเอาดอลกาคือแต่นอหนอดิโซเลอร์ตาตัวจะมาเจอลกาคือโอ้เจเมื่อผับโผพันและผักกินในร้านเราจะเสียแสบเมื่อก้อกะหนอปารับสมัครไว้ดาแล้วออนไลน์อปูเนดิโซเลอร์มือนี้มือซอวันที่10ตุลาคมอีแลซัวแมญาปาเนาะติเลอร์นี่ทอซอเลอร์แค่ก่อนนี่วันที่24มกราคมมีคิกะโทแซกะซาคือจิควีบาจะหลอดเลจะแฮเตสิญากนาบาคาคือเลซึโพอัตตาพิตามาร์คัยเมวดาเลจิกว่าเลอัพเพียดเดดิซอเลอร์รายละเอียดนี่เนาะเดอปกว่าเนี่ยแกอาเกตเลตโบเลอร์การเริ่มมิแลกแกซื้อโพดิสอลเลผลทหารอาสาที่ใครเนาะขอคนในบล็อกเจนิคินเนียเนาะเจนิคินีเดอในแควอูเลอร์ปากกิฮิลอนนาเลอร์ปัดดอเจดิสอลเลดอเจแกถอดเล่นนายสิบจ้ะนี่เนาะแกถอดเล่นนายสิบอะคอมยูเลแกข้าราชการเนาะแกถอดเล่นข้าราชการทหารเดอในไม่หนีแกข้าราชการในเต่ามูเนอัลลอดชอลซาเลผลทหารอาสาเนาะมาซาเลนิจะเราฉลาดซัดโดดล่ะจิบึกคอนเลดโดดลี่แน่ออบาจิบึกคอนเลดโดดทัดทิติบาร์บาร์เล็กเกทอลเล็กคนเล่นหนาเซนอและเสื้อแม่ยาปาบาชาก็บาขึ้นในตะกุบากุเซอัทอัทอดอเจรัทอรัทอในสิบในร้อยเลเลอร์บามาโลดาพลอทอเล็กคีบามาโลอัทอกิตาพลอทอเล็กปริญญาตรีตาจันนี่นอข้อข้อเดอกินิกเกทอคนหนาเล็กที่เล่นในพลในพันเซนอเล่นในเล่นในจะนอดีนาโคนี่เดออาจจะว่ากรณีพิเศษว่าจะเหมาะที่จะเล่นตาการเล่นแลกแกซื้อพลขาคอนและพลทหารอาสาหรือใครเนาะเดอบัตรบัตรเล่นปาเมอถอนเอปาเลดอเจด้าขึ้นย้อนเนี่ยอาขึ้นย้อนหนึ่งในแกถอนเล่นปากรเล่นข้าราชการเล่นในสิบเซเวดาย้อนย้อนถอนย้อนหนอนเล่นประกาศเคยเล่นปากรเวดาเล่นพลเรือนเนาะมีเวดาที่จะเล่นปาเลตินีและมันโลบาปาเลตินีและแกซื้อพลนอมีบาเลดอเจนตาเนอาตาตินยอกากีบาบาชาปาเลตและแกซื้อพลขาคอเลพลทหารอาสาหรือใครเนอะเควโอเนาะเควโอดิซอลเลคินนี่เนบักเมือนดอเจแกถอดเลนายสิบเนาะดินยาโคเนเดอร์แกดอเลดโบเลอร์เฮเตจูเนตแลคือปื้อพ่อแม่พ่อก่อนลี่แนเก็บเนเมเนพิตามาตาเลแกถอดซื้อพลในดิซอเนพิตามาตาเลทิกอกอนอมาตาเลอประจดเตโพอากอนอดีแนวโคเนเดอร์แฮบอบะคือดอปเวมกาพาติดีแลกดอลเลอร์ตาสวีเลอร์ดอปเวคือโดกนาเจกเดกมาโอนอดิซอเลอร์โมตลูตาเมเกนอเบียเมเกนอแลกนาสกอดกว่าเนาะมุขอนตะกาคือโดกนาหรอขอกนาเจอนอเฮกิเฮบาลอซาเจไลค์แชร์เจเนาะ

กระเตอร์ดอลลี่นอตาสวีเลอร์ดับบูแวร์เคดโดกนามุคอหนอบเบียโมตลูตาหนอบแปลคือนาวิลี่กว่าจะช่วยก็ตอนแลพัดเลยาเจียดับบูแวร์โอเคตาบาเลอร์จะชี้คือนาทีเปิดก็บาลอพาลอซาเดดับบูแวร์เนาะดับบูแวร์ปาคลิปโฮเนอาริกิเลกเลเลอร์โจบาจวาอาปูหนออุดตามาลามาโกปอหนอดิโซเลอมาบุมาบาดาเนาะและจบบาจวาทุพาสัมมอดาเดอโอชูเทเบมือซับคีก็จะจวาโชเรก็กะเนาะมุกอดอตกาเตเวดาตมุกนาซาตาสวีเลแม่ลอยอาตาบาก็คือเลเฮกิเฮบาและติเลกาโตกอที่โดกกว่าตาเนาะเมเวดาตาเตนิญาอินเนตลอดตัดเลอัปูอาตอเนโตกอเลมุกอจุดโดดิที่โดกกว่าตาตาเนอาโอดิเตบลือลาตอเนาะเตเวดาดิเนเซดาคอเนาะเดออาจจะก็แปลกเลยแม่ลอยอาตาสวิต้าขอคนในดอนเนตาจะก็ต่อแค่ก็กูอดิเนาะเจอก็แทกต่อพาเลพาตีพาโตอาตาโซตาซอบาก็คือเลอับโดทาปากอลทัสโซทัสซอราจานี่แต่เชิญและติเลปาตการในตการในบ่าเนาะเชิญและติเลปาโดกันนาตาโพกกาพระมีวดาประสวมเมื่อเสดประเต่ามูกอกาหรอเนาะดิซอเลทาโดทาโซทาซอศิลปะนี่เนาะเต็นนี่ก็นาแบบพระสิริคอมโยเกเนาะอับเรือโผโอเลทิเลกอกอเจเนาะโอชูเทเบมือซาพีแฮกิโตกอลซาเลิกแค่มาฮาเนาะตาบลือก็กา

ประสาประเลออาเกบลีเมโซประโพโซโคคีประสาประเลออาลิตโลโซลิตโลประดีประโพประสาประเลมอาเกบลีเกบลีเตือประซีประสาประอโมเตเบลอตาเกตาวาร์มาเลดินเนอโพตาเกดินเนเวดินเนตเซประสาประเลสลิตโลตะกึนนาปาตาเกโตปะมิเตตาเกตาวาตะตึบักปะมิเตตาเกตาวาดิสวะเตทวาซาปะมิเตกึนนาโดเวนานโดอันโลเดเจกึนนาตากึนนาโคลลอกึนนาวิดิโลลอดอตาเกตาวาประเปิดเตรอตาได้บักข้าบาทเลอทามบักข้าประสาประเลือสาเรประสาประเลือสาโลโซเรเจอประดีประโพประสาประเลือเกบลิประสาประเลือสาเซเมสุประโพโซเฮเรประสาประเลือสาสูเมสุประโพโซเฮคูเมธีประพวาลิตโลโซเรเวลตังโตประสาประลอติลอแช่ภาษาโหยุยอปากแก่ทามบาคาประสาประเลือสาเกบลีน้อมบาคาประเลือสาเจอสาเอประเมจิมาตาอาเรบลอสาดิโทเตเรเมธีปรมาทออทอกว่าเวนดาสะกิกุจองเมธีปรมาเซออเซกว่าเวนดาสะเรเมธีปรเรสะอือเมธีปรเอสะคือเมธีปรมีเซเมธีปรมาเซออเซเตเซกุเดนีเดเอเมธีบาปราพอโพโตเวเลตากุโตตะบุตังามิงาเวตะบารมบะเฮตุมเบมิคิงอปาดิปาโพตัมบะตุมบะเฮตุโชมิฮิอปาตารคอชโมหิปาตะโคลอตะปริตะชาเมชาเวตัมบะตุมบะชาตุมเรปรามิปาคุตาเดออมาลอมาปะตะโคลอมิเปรียปะตะเตมีตัมบะเดบะเปเตซีปะเฮเซือตะเตเจมาลอมาปะตะเลตแลมิเตปะเตบาซาปะมิเตวาเมลาเตลัวโกมาซาลูลอดาซาตะกามิทีปะมาตะเลตแลเลมาเวเชอุเชเอตะเกตะวาเดมาเวมาเวดาเทราเชเอปะกะเซเลอะกะบลีกัวตะเลเปลจอคีปะกะเซเลอะตึตอกัวโกมอสึกอมิโอบับปะตะคาเตนิโกกะระเดปะตึเมียโอบาเววีตะชมุเกยลอคีฮีปะตะปะมิออจาปะจาวซาทอเกปะปะมิเคเกพอเกออกูเวเลอะขี้อันลอทามบาคาโพสาเลอลิตโลปะเลอะเกมเกควาโกมอสเซอะกุลาปะเลอะเกบลาเกเลอะกุมอปะปาออเตโพสาฮอลเลอะลิตโลตะกันนาปะปะกะโตอะโมเดอะปะซูออดูนอดออะโมเดคออะโมเดอะปะเมจีกุลหามานิมาสีดูเนี่ยปาดรอดออะโคตพอนาเดพอพุทธาโฮเลอะโซเตเซลูกอมโมเดปาเจอัมโมเดอะปามิเตนานอดอะลอเรเจทามบาคาพุทธาเลอะเรพาพุทธาโฮเลอะซาโลมุดเดปาร์เดบาร์โตพุทธาโฮเลอาซาเซอุลามาตาเรฮัทเคตาเลอาฮอจาเรนิดาเมียนนาฮัทเคตาเลอาเซอืออะมุดเดปาซาคือตาเลอาเรบมิมาเตเมียเรนิเทปรา
มาตาเลือตาเกตาวาฮัทเคตาเลือหดจาเปมีเมเกสามเปมีเมเกเลนอชีเกตุเลเปปราบสีเปมีเมเกสามเมเกเกเวดักแค่ลึกแค่เชเปมีเลเปมอยู่ออซึ่งเธอเห็นเลือฮากอเปเวดาแก่ดีแก่โพขึ้นนำหมดเดปากตัวปลาจูปากแก่บาสเทปลาจูหมกแก่บาตาเรพุทธะโหระซาเจอปลาซาปลาจีทอปุตรพุทธะโหระซาอันนาโลบ่อนเลือปลาซาปลากระโตท่ามบาคาปลาเลืออาซาเจอผ่าปลาเลือชมตาเจออากุมจีทอปุตรปลาเลือชมตาทอโอเดอากุมสึกโกซากันยอปลาพอปลาหน้าอับลูเลยว่าเหม็นยาปลาซากันยอตาเมเซอับลูแค่ลึกแค่เชซากันยอปลามือกับแม่ก็ซากรีล็อกคนแรงซากันยอปลาเลืออากาในบักขุพาและสายว่าเปิ้ลแวนดาชอฮีเมเสฮิชินาเกดูทอเกเปิ้ลเมมาชิมิชิพาปะกวาดลาเมลานาเปิ้ลมีเปิ้ลเมมาคูเมมาแคลปะกวาวายุยอปากแก่ทนลุยเปรบุษาเดอกอเมชูเดอกคอจาเดอกคอเปิ้ลเมชูสเตรสสเตรแล้วก็เกเปิ้ลมือเบิ่งแวเมเตบัมมาบากเกออแก่ทอตาคูลอคอพอตามมาเปิ่มมาเมหรือซาเปิ่มร้อนหน้ากูหมอโตปลาเปิ่มมีมาแกล้วแกล้วแหล่กูหมอกว่าบลาเดโตแวตามมามามาเดมามากูหมอกว่าบลาเดโตนาโอยียีล้อโจล้อขาดูเซนอลล์เกเบซาปลาเลือดเตะตาถือกาอยู่เฮาถูกแก่ซามิถึงมีอยู่เฮาถูกแก่ชมุนดาเวบาปลาแหล่ปลาเลือดเตะสุดเตะซอคือซาคริสตุเซนออทาบาคักตาโชเกกษัตริย์คริสตุเซนอเกนอซาซอชกีกษัตริย์ยาถูกแก่บาปวาสุปราซาปรามีเลิฟเลิฟปราเลิฟเลิฟสวาดีอาพอสุเวลานีอีปราชุยพอมอชุยพอมอปราทอพอมอทอพอมอมอนิชาก้อมเงาก้อมอนิกก้อมเงาก้ออามิออมอนิตาคอซึตซาลออูออปะมาเดตูมานดาเวปะมาเดกเวมานดาเวกอปาเลปูซึตแฮกอปาเลทอซึตแฮคุลอคูเปตลอนอแคเปตโลบีดาปูเวพมพอควาเซเซเออกูพี่กูมาในนึกตะพี่ตามมาเลปเลปามามาเลปาลอกอกาตะพิธามาประบามาอุบอุโซเปรกาเปอุเพลลอฮอโคเทลบามาตาเดือฮอเดือเซมเปอมาตาก้อมอากอเปอคนนี้ลอคุเปอลอกว่าประชุนละชุธาประอุโคโดเปรกาประเกยแย่อบามีอุโคด้วยมาเกเซประเกยแย่เลือดซาเซอาปะกเซเลอัสอะคออารูพีรมาราโกกาเปเมซาลอเปคออาอะเปบารูพีบารูมาเปเมซาลออบาเมเปบาควาโลบามาตาเรนูเมเชปอเมวีซิเตเกนูเกลอมีพอมูพอความาเมเซซิเตมามีชูมีเคเปมาตาปือเดวพอปูอบาดิตาเควโซดุนเนพลาสุตาเรสุโกมอกกวาโลเกตาเอตาโซซึเมมาซึมีโอเลนอเบตลาซึเมกวาโลปรารุมาซึมาตาอามิตาอาซึเม

0: นึ่งบากึดยาอุเพลลอนึ่งโมชอบีเหลือสุเหลือซ้ำโมเอกวีนึ่งโมมีฮิทอนอเพลดูโลเชนึ่งโมเตเกตาเกเลนึ่งโมมาแวมาเลื่อมโมอัลลออัดแล่ปลาเลื่อมมาตาต่ออามิวลอจุลอทอปลาเลื่อมมาตาตึโลลอเกเลโพสัตเตโจปลาเมชูปลามีชูปลากูเดเซปลากือปลาตัวบามมีเปิมมาตาอับบาปลาซาเกดีเกดโดเกชุนยาเปิมปลาเลื่อลือโดปลาเปิมดูทอเปิมบาเซนยาเปิมปลามีเตสุเตสอชวนลอโคเบิกเกินน่ะอ่อเปิมฮีเปิมฮานาเกเลปาปลาเซนอทอเปิมปลาสุปลาเปิมปลาสุปลาตาอะเรตัวนี้ซาเพนอเดเซซึ่งมีมาโลมิมาโดซิเตเกโตโมเลโซเปปาลูปราบนอชีซิเตโตเอปามีตันนาปุทอร์กากาดิกสิญญาระเดมบาเปเวดาบันนามิโลซิเตโปเรปาลิตโลปาซิสุเซซิซาเซกว่าโลปราออปิเรปาซิสุโลซิซาโลซิเตโปเรปาลิตโลเปมิเรโกมอสกอกว่าละโลละตอตะเอตะสอปะมิมาสิเวดาสิบาความบลาปราเลือแกหมู่แกป่าเลือเรแกหมู่ป่าดื้อแน่โพดแลตะเอตะสอบาฮาแกแกหมู่ป่าแกเฮอะเรสุโพสุลีโซเฮเซเปลือออปะดีเปโพลือเลือตะตอเลตะโลเปเวดาเก็บปาร์กาเปบาโซพมุพควาเปแก้มโมเปโซเปแก้มโมเปโอเลเดอร์เปบาโซพมุพมือเปปอมเนื้อตูอากอโอเลเดอร์มาออมาออเปกาปอมือเลอะฮามีเกทอตายอเรตาวีโซพมือเปโซเฮคีซิเตเฮลาฮามีเปบาโซพมือพอควาเปบาโซพี่บาโซมา ตาเรตาวาเลโมเลเปมาโซเกบพมือพอควาเปมิมาตาเอตาซออมาลอตุเกดาเบตอเปมิมาเวตาอาเตโลซิเตเฮสาเกบพอเปิ้มเมสุพรมุ่งพกควาสุดเลือกเรนิเกปราเปิ้นนอจ่าเปิ้นบาดเถิดซาอันนี้เปิ้นพกกว่าโลปราเปิ้นนอจ่าเปิ้นสุเปิ้นพอเปิ้นบามาตาต่อตาโลเปิ้นนอเปิ้นนอจ่ามาตาเมเรเปิ้นสุเกเปิ้นพกเซตาเออตาซอเปิ้นเมมาสุเกเปิ้นพกนาปราตาเออตาซอบมาแวเปิดโพดยุยอปากแก่ตาเมตาต้อมมีมาลอเกเลโพกว่าโลปลาปลาเลือดซาอุคีปาอาเลือดดื้ออิลอปลาตาเตะเปิดเตมีเดเซแก่ลอเกเปิดตาซาเฮดื้อเมเปิดโวมอซาเฮมาลอเกเปิดซาเตเซเปิดแก่กึญยอหอกโคตรเลอเปิดบักก็โชโมตาเซทามบาคาบราเลอสุเกนาเกกสายชุคริบราคือแซคูอาโวกนาคริอาตากโดมคริกสัตเตตาเลญาสอคายเตสุเกปรานิมินาคริอาตาเตอุคูพอบาเซเกนิมินาคริตาชูเกเปฮีเปคอดูทักเซจุนาคริสามิเดดออุดอตาเตอทอดลอปราปราเล
1: อาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพ
1: ป้องกันเงินของคุณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

0: สั่งเร่งบูรณาการเชื่อมต่อระบบถนนรางท่าเรือเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศ
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังและสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาทางเข้าออกการจราจรขนส่งตู้สินค้าและโครงสร้างพื้นฐานที่สะสมมานานโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการขนส่งในกรุงเทพมหานครและภาควันออกจึงเน้นย้ำการเชื่อมโยงระบบขนส่งตั้งแต่รถบรรทุกการขนส่งทางรางไปจนถึงท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเพิ่มความแน่นอนและลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการสำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรกรมทางหลวงได้เริ่มก่อสร้างทางเชื่อมต่อหรือแรมเข้าสู่มอเตอร์เวย์ M7 มุ่งหน้าชลบุรีโดยตรงตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมามีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่28มีนาคม2570ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรองรับรถบรรทุกและลดการสะสมเพิ่มศักยภาพบนถนนสายหลักรวมถึงการเพิ่มศักยภาพขนส่งตู้สินค้าทางระบบรางโดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางให้ไม่น้อยกว่า50%ในแต่ละปีเพื่อลดปริมาณรถบรรทุกบนท้องถนนและยกระดับระบบโลจิสติกของไทยนพศรแก้วคำรายงาน
0: จังหวัดตรังเดินหน้าเชิงรุกก้าวมาตรการรับมือฤดูฝน2569ใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและทันท่วงที
2: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้บูรณาการสรรพกำลังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากอย่างเต็มกำลังโดยลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางการระบายน้ำจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการเหตุการณ์และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงสร้างเครือข่ายเตือนภัยในระดับชุมชนผ่านกลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารเตือนความเสี่ยงให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้เดินหน้าเชิงรุกกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนมีการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำอาคารควบคุมบังคับน้ำแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้ำและกลุ่มลุ่มน้ำซึ่งการเชื่อมโยง9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569เข้าด้วยกันจะทำให้การดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือฤดูฝนปี2569ของจังหวัดตรังบรรลุเป้าหมายและสามารถขับเคลื่อนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่าน
3: นายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าตามที่ปภ.ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขต6แห่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569จนสถานการณ์คลี่คลายและได้คงกำลังศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายเพื่ออำนวยความสะดวกและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องปัจจุบันศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายได้เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์การดูดดินโคลนในระบบระบายน้ำการตักเก็บดินและขยะและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรอบภูมิอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจึงได้ส่งมอบพื้นที่คืนแก่จังหวัดน่านพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: มาซุ้งค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: ย้อจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
3: Vang mùa sơn lùa
4: Yo cha yo tôm mơ
3: Long hình bênh
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5: ดื้อหยอกผักเกลอซาตะผัดโดผัดชิลอซาบา
6: ที่วิจอวิออคโล
7: อาเชื่อเฮทีเลลิโง
2: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
8: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
9: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
10: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
13: มังมังเลวเอาเก่งเรา
14: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
15: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
14: หืมทำยังไงหรอ
15: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
14: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
15: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
16: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังเสื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

เมื่อซุ้มพี่น้องเขาตั้งเซงค่ะครบทุกจำกันอยู่ในตอนการห้องไปเซงเก้งใหม่เอ็มหนึ่งสี่เจ็ดเท่ากี่แล้วค่ะวันนี้ถึงมาวันอาทิตย์ที่หกเหรียญทนเก่าสองแห่งไปเศร้าหกเป็นเหรียญเก่าลองเก่าคำเสียอยู่ซ่อมขาวหมูขาวนุ่นนี่ก็เดลิกทอมพระธรรมมาตราเนี่ยค่ะในข้าวยำสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงตีห้องไปเซงสวัสดิ์เท่าเก้งใหม่ทานทานาก็กับสืบข่าวที่สามกรมประชาสัมพันธ์อยู่เป็นอุ้ยก้อยเสียพี่น้องเขาเชื่อหนังไหนธรรมพัฒนาก็เดลิกยินถ่อมค่ะแค่เราไปเป็นแห่งใหญ่นำเสียกล้ามค่ะ

อ๋อค่ะหนึ่งเพลงความก็เลยยินชมกว่าเย้าเนี่ยค่ะหรือเสียงนั้นก็อ่อนตั้งนั้นเป็นปีใจสายมาห้องไว้130เนี่ยค่ะเสียงดังเมื่อดังกดขายปนเนื้อเว้งเส้นหวีมือนั่นเลยค่ะเนาะเนี่ยก็เป็นห้องหมักกับหรือลองตั้งเพลงความ130เนี่ยค่ะเอาจ้อม130ตั้งเสียงดังเมื่อเมืองไต้เขาขานั่นเลยค่ะนั่นก็แทงอันนึงเขาสานปีหนึ่งห้องเนี่ยค่ะสองปีควายเนาะแต่เหลือได้แบบไรเอาเนี่ยค่ะหนึ่งปีหนึ่งทางเนี่ยค่ะตั้งในบนห้องได้หนึ่งควายเนี่ยค่ะหนึ่งเป็ดในหัวค่ะนะก็กาขันมันก่อนนำเตอร์มาเตะเจ้าให้เจ้าหน้าเขาในก็ถูกดีไรยุกยองปันแห้งใส่เขาอันเลยคึงปองให้สั่งนาการห้างเผิงมันนั่นอยู่เนี่ยค่ะอ๋อย่ำเหลวสืบลือหรือใจถ่อมได้เพียงความกันเสียไหวเสียถ่อมเพียงความกว่าลือหรือใจถ่อมด้วยธรรมตระกันค่ะ

0: khu mương có tỷ lệ dù đi kiến văn các diện sư xã quả mưa nạp hở mắt nắn này đề hao sáu quay tăng tờ lý miệt trả dì đà nà dở hẹn hạc biên đi nữ phí sáng sát cuốn trang sinh sử dạo để ho lọt bắn hướng chập và lịch lỗ sẽ về sụp lệ năm toàn khoa nỉ mắn này nàn nhỏ còn tăng hao sáu yon sắp lên thì lòng và lịch lỗ và lịch cả và đi sâu ẩn vào năn khoản ปลิกกาปลิกอันวันไหนความใจเฮาบอกว่าอันเฮอันกังในเยาก็เบิ่งมันสร้างเกียรติเฮกังปันเทเขียนกูเบิ่งเปิ่งอันมีในตัวนอกตัวในเฮือนนอกเฮือนในวันนอกวันในเมืองนอกเมืองตีกว่าซื้อนั่นเด้สร้างห้องว่าปลิกกาปลิกในเยาหวยกาควรซื้ออันไรเฮ็ดพิษเมียนไว้กำนักโลหะเปิงเมือนหนังหนึ่งไล่เอาตายมีสองไล่เอาตายปอสามไล่เอาตายสยาหันตักสี่ไล่ญาติสังขารป้าหนึ่งเนี่ยป้าหนึ่งจองหนึ่งเนี่ยจองหนึ่งเตียบย้ายกันห้าไล่เอาเลือดพระเป็นเสาออกซื้อนั่นเดือดสังควรเสื่อมมีดังยุ่มยำเปิงพิษนิยตมิสาติทิอัมยุ่มยำพระตรัสสังขารยตนาเมียสามเสาซื้อนั่นเดือดสังควรเสื่อมอัมยุ่มยำนำกัดแขนพรานดีปรีเสนาเนสังนางกาวามะควรเสนในก็เปิดอาคู่สู่กรรมเขาแห้งใหญ่หนาก็เปิดนึงก็เปิดเขาอัมยุ่มย้ำนำกัดแขนพรานดีปรีนั่นก็เปิดนึงในเด้อพรานดีปรีเจ้าในก่ออัมต้องจัดเขี่ยเฮกังปันเฮเข็นเขาเลยนางเก่าว่าในย้อก็ไหนนางหรือนำกัดแขนพรานดีปรีเจ้าพอดีต้องจัดเขี่ยเฮกังปันเฮเข็นเฮาพอได้อยู่ซินก็เห็นเชื้อสาก้าเป็นโคของยตนาเฮาพอไหลเดาเฮาพอไหลมีเข้าคําเงินเรื่องขึ้นนําเตรียมทนนั้นฉันดอกพี่น้องผู้ทําหินเสียงตราเฮาเขากูก็กูควรไว้เตยยุ่มยํานับถึงนํากับฉันพ้นดีปลิกในเยอะๆดํานําสีกําในจังไรทึกชวนของรัฐถึงมานางไหลเอา
1: ศพหมายหนึ่งพื้นจับปลิกล้มมังกลาโซปริลงมังกลาสุขไหนเมื่อพระเป็นเสาเฮาตื้ออยู่เสาอยู่ดีในเมืองสาวัตถิย้อมสิดาวนย้ำนั้นนั้นก็เป็นผีสางสัดกวนเขาดังเสียงอ่อนกันวันไข่หามังกลาตราลองดีอันว่าไหนเป็นอันไรเนาะว่าไหนอ่อนกันวันไข่สอกขาไหนคึงอยู่ข้าวตามมันสิบสองปีลุ้มลุ้มอันผู้หันไหนว่าไหนเอาเมื่อย้ำหนังอันนั้นสังมีคุณพี่เศร้าหนึ่งซึ่งมันอำทางเสียงดีมาไว้ถามตำดีพระเป็นเศร้าเฮาเฮาโฮบันตรามังกลาลองดีในแดพระเป็นเศร้าเฮาก็สังโฮบันมังกลาตราลองดีกาดีผีสางชัดกวนเขาดังเสียงซื่อนั้นเยาน้ำตอนพรดีมันมังกลาสุขในพอเฮาใกล้โฮใกล้หลอดใกล้ไรถ่อมยินเอาซึ้งเพกังไลกาเปลี่ยนเพศชัดเพกวนเพผีอําดีเตกว่าอามังกลาตั้งบทตั้งเสียงซื่อนั่นสิกาเปลี่ยนลองดีลองแมดมังกลาคู่ช้ําแสนเปิ้นซื่อนั่นตักเตียวเสียวขึ้นอย่างมือสูงดีสิออนต้นสิเก่ามาอีกันอามานําหันว่านําในเอา
2: ปลิกลองป่าลีเซานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมันตาสกะวาเรสุอัตตระกะสันตุเทวตาสัทธัมมะมุนิราสัสสะสุนันตุสกะโมกขะตังธัมมะสวนะกาโลอะยัมปะทันตาธัมมะสวนะกาโลอะยัมปะทันตาธัมมะสวนะกาโลอะยัมปะทันตาน
3: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยสันดาสันดาสิทธาติสรณะสรณะเอตาโลกานะเทวาภูมาภูมาสะเทวาคุณะกานะกานะปยวาทะสัพพกาลังเอเดอายันตุเทวาวราตนะกัมมยีเมลุราเสวะสันโดสันโดสันโดสะเหตุงมุนิวรวะสะนังสตุมะกังสะมะกา Sabetu Sakawalesu Yakadevasa Pyamano Yamami Katampunyam Sapasampati Sadakam Sabetam Anumoditva Samakasa Sanirata Pamadarahita Hondu Arakasu Visi Sato Sasana Sasa Lokasa Vodhi Bhavadu Sapata Sasana Pisa Lokinsa Divalakandu Sapata Sateng Hondu Sukhisa Bebrivarehi Adano Anika Sumana Hondu Saha Sapihi Nyadibi Laza Dova Zola Dova Manusa Dova Manusa Dova Adi Dova Udaka Dova Pisasa Dova Kanuka Dova Kanaka Dova Nakata Dova Sanapada Roka Dova Satama Dova Azandite Dova Zapurisa Dova Sanda Adiya Samika Kona Kukula Ahivisika Manisa Padipi Asadarasa Sukara Mahinsa Yakha Lakha Sadihi Nana Biya Dova Nana Roka Dova Nana Ubrava Dova Arakam Kanandu Mangra Sutta Yamangalam Dvadasai Sintayinsu Sadivaka Sudhanam Nadika Sandi Atati Sansa Mangalam Desitam Deva Devena Sabhapapa Vinasanam Sabha Lokaitataya Mangalam Dhamba Namahi Evamesudam Ekansamayam Bhagava Savadiyam Vialati Siddhavaniya Natapinikasa Arami Adhagonya Dala Devata Abhigadaya Latiya Abhigadavana Jevaragabam Siddhavana Hopasidva Yena Bhagavadin Upasangami Upasangamidva Bhagavandam Abhivadetva Ekamandam Adasi Ekamandam Lidakosa Devata Bhagavandam Kataya Azabasi Pahu Deva Manusasa Mangalani Asintayom Akanka Mana Sudhanam Yuhi Mangala Mudamam Asivanasa Palanam Manitanansa Sivana Pusasa Pusaniyanam Eta Mangala Mudamam Padirubadesa Vasosa Pupesa Tata Punyata Adasama Panitisa Eta Mangala Mudamam Pahu Sisansa Sipansa Vinayosa Susikito Subhasidasa Yavasa Eta Mangala Mudamam Madhapidu Padana Buddha Darasa Sangaho Anakulasa Kamanda Eta Mangala Mudamam Tananza Damasriyasa Nyatakananza Sangaho Anavasani Kamani Eta Mangala Mudamam Arati Virati Bapa Masapanasa Samyamo Abhamadosa Damesu Eta Mangala Mudamam Kalavosa Nivadosa Sandhudisa Katinyuta Kalena Damasa Vanam Eta Mangala Mudamam Sandhisa Sovasa Sata Samanananza Dasanam Kalena Damasa Kasa Eta Mangala Mudamam Taposa Vyamasariyan Sariyasa Sana Dasanam Nibbanasa Sikriyasa Eta Mangala Mudamam Bodhasa Lokadamehi Saitam Yasa Nakampati Asokam Virasam Khemam Eta Mangala Mudamam Eta Disani Katwana Sapadama Prasita

เอาค่ะธรรมมาตราเอาฝากดอนยินแบ่งสู้ถึงพี่น้องเขาฮาไหลยินถ่อมซ่อมกันเจ้าหนังไหนคะนะหรือเฮือหรือใจกันถ่อมธรรมมาตราเยาะกอให้มีลองตั้งกัดเย็นเสื้อสากันกูกอกูก้นทั้งหมดทั้งสิ่งค่ะ

อ๋อค่ะอําเป็นรับไล่เสียงนั่งเมืองห้องไว้ค่ะฝากปันพี่น้องเขาค่ะหมังปอกมาเลยมาปอดใจจับเจอคุกเจอไล่ใครใจถึงในใครรับกล่อมจังรับใครนอนกล่อมจังนอนอันไหนหลับลวงค่ะนะกุ้ยกาหลูเลยวนว่าป้าอยู่เลี้ยวค่ะจังหยบย่อมไล่ในค่ะอ๋อเกี่ยวกับเลยลองป้าอยู่ลีประวันนอนรับอําอิ่มอําเต็มใน1วัน8ชั่วโมงเลยจึงจังให้แล้วค่ะนาหิวอ้อลิกุนเนค่ะน้องกุ้ยกาอีหมู่เขานุ่นหมังปอกมานอนอําถึง7ชั่วโมงก็หลูเลยลูกเหี่ยวในค่ะกะปันหาเงินหาค่ํากะปันที่เฮาค่ะหลูเลยหาเลี้ยงต้องหลูเลยส่งลูกส่งหลานขึ้นเฮียนลีกในค่ะคือเขาบอกเดี๋ยวไม่หยับทุกข้าวมือหนังกับปานเท่านั้นเองผู้เลยเผยก็วนหันถึงเจิงหนังในกุ้ยกะมังปอกมังเลิ้มมาอันเขาวนเลยอันมันเปลี่ยนนั่นซ้ำไกลห่างกันด้วยไกลๆอย่าเบียดใจตัวคณะฝากไว้ปันพี่น้องเขาให้มีแห้งเจออย่าเบียดใจตัวกูก็กูโกนทั้งหมดทั้งสิ่งในวันลือกันมังก็ก็ลือกันมังวันก็อ่ำลือกันเคยพี่น้องเขาลุล้อมด้วยถึงลูกหลานในเฮือนในนาเฮือนใจเย่เขาขาจอมเนี่ยค่ะก็มากลุ่มอ่ำด้วยนากันค่ะกลุ่มด้วยดังไอแพดไอโฟนว่าสมาร์ทร้อยว่าอีหยังก้อยกับหูโทรศัพท์ไว้ก็อ่ำในอุบกลุ่มกันเจ้าหน้าในก็จังให้เขาขาไกลห่างกันไหลเหมือนกันก็ในนาเฮือนเขาค่ะหรือเส้นนั้นก็ข่าวเงาอันอ่ำซื่ออ่ำใจเส้นนั้นอันเลยด้วยหันอย่าไปเอากว่าแช่แล้วไปเอากว่าขึ้นกว่าปืนแผ่นในกันกูจังแต่เหลียวในมันเปิ้นลงว่าพิษปักเปิงหมายมีในคณะลองในก่อนลำลองเหมือนกันในป้อข่าวเงาอันอ่ำซื่ออ่ำใจใส่ปืนแผ่กว่าในจึงตามตั้งพิษตั้งก้นปืนแผ่และตั้งก้นเอากว่าขึ้นสืบกว่าปืนแผ่แทงเฮ็ดจังหนังในค่ะออกกำน้ำไอทีเทคโนโลยีย่ำพ่องแต่เหลียวมันคิดกราบคณะกามาอิดอีก็จังหันหนึ่งสวกก็ออกหนึ่งไหวค่ะกับปันแต่เหลียวนั่นก็ฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาซ่อมคณะเฮาขาขึ้นได้สืบหรือใจถ่อมด้วยเพ่งความนั่งนองนุ่นกันห้องไว้ก่อนในค่ะในฝากตอนที่สู้ถึงพี่น้องเขาค่ะ

0: ยุ่มยำว่าที่ห่านเจอกันตั้งเพียงความมีห่างหนุ่ม3ปีย้อนกันเข้ามาเป็นพี่น้องเจ้าคือเมียนนะคะก็เป็นคนอันเฮาคาอยู่เนื้อลุ่มฟ้าอันเดียวกันพื้นแผ่นเดียวกันนั่นก็หลัวเลยมอฮักกันเพราะว่ามาสง
1: เป็นคติในการโครงตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่8กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพ
6: ป้องกันเงินของคุณ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่8กันยายนนี
7: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังจนถึงวันที่8กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งขอให้

0: ระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาจัดกิจกรรมเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักโดยนำอินฟลูเอนเซอร์จากต่างประเทศร่วมสัมผัสประสบการณ์ตอกย้ำภาพลักษณ์พังงาในฐานะเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟ
2: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศทั้งจากเอเชียและยุโรปลงพื้นที่จังหวัดพังงาสัมผัสกับการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟหรือเขาหลักเซิร์ฟทาวน์โดยจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม Amazing Thailand and Wellness Journeyโดยเน้นการได้เห็นถึงกิจกรรมการเล่นเซิร์ฟสามารถบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่อไปยังชุมชนอาทิย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าและวัฒนธรรมด้านการกินหรือซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอันจะส่งผลดีต่อรายได้จากการท่องเที่ยวสำหรับพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงาได้รับความนิยมจากนักเล่นเซิร์ฟทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นโดยมีเซิร์ฟวิลเลจตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเปิดให้นักเซิร์ฟหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นเซิร์ฟหรือบีกินเนอร์ได้เข้ามาทดลองเล่นเซิร์ฟและเป็นศูนย์รวมเหล่านักเซิร์ฟจากทั้งไทยและต่างชาติตลอดจนในพื้นที่ยังมีโรงงานผลิตเซิร์ฟบอร์ดหรือเดอะบอร์ดแฟคทอรี่ตั้งอยู่ด้วยฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: อินโดนีเซียประกาศระงับการให้บริการท่าอากาศยานนานาชาติโซกาโนฮัตตาใกล้กับกรุงจาการ์ตาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากผลกระทบจากการปะทุของภูเขาไฟอนักการากตัวกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียประกาศว่าท่าอากาศยานนานาชาติโซกาโนฮัตตาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาขยายระยะเวลาระงับการให้บริการเที่ยวบินไปจนถึงเวลา 9:30 นของวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากพบเท่าภูเขาไฟจากการปะทุของภูเขาไฟอนักราคาตัวซึ่งจะส่งผลกระทบกับเที่ยวบินอย่างน้อย209เที่ยวบินในจำนวนนี้บางส่วนเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งนี้ภูเขาไฟอนักราคาตัวในจังหวัดลำปุงทางใต้สุดของเกาะสุมาตราเริ่มปะทุตั้งแต่ช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานภูเขาไฟสูงถึง 6,000 เมตรและมีกลุ่มควันสูงถึง 15,000 เมตรส่งผลกระทบเป็นวงกว้างบนเกาะสุมาตราและบางส่วนของเกาะชวาขณะที่สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบและเพิ่มความระมัดระวังกรณีที่พบเท่าฐานภูเขาไฟตกลงมาพร้อมแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาลดกิจกรรมกลางแจ้งปิดคลุมที่เก็บน้ำให้มิดชิดและขับขี่ด้วยความระมัดระวังคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
3: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่อลัว
4: ยอชายอดอมมือลองหิ่งเป็น
5: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทัปปะตองาฮือนิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาคือเตกาลิเลกะงาคือมีจอมอออิลุทะหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเส

ไรกาโอบุดาเจ้าโอคโลงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทะฮะยูลาวิโยชะดิคือนอฮือกากาเชเวโอคอตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชะดิคืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานาคาบูเมวิโยติญิลิเลมุลอกอวิโอยาติชะตินาลิตาและซากูมุลอกอติชุนนาลิและมุพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาฮุคอรายการอบุดะเจ้าคอโลวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สติไลพองาฮือลาฮุคอต่อไปเชวิโยปือต้าเลกานิพอติพอ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติต่อไปเชวิโยงาฮือลาฮุยาติพาต้อสาฟือดะตุเวียออลอจอวิมาโกลิคอยติพาโลนากาวิลโกจ้าดักคือโทรศัพท์นบะแม่ศูนย์ง่าแซ่นี่สือขอศูนย์ศูนย์สือโทรศัพท์นบะแม่ชเวทะจ้าดักลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติยาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอลุออกคือปือตาและออเลมือทักขไกติแก่พอนาแล้วลาหูปูลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

te khole le mu yikho ya gala ko pucha ko te pha pe ja bi yo pucha ko le pu wala ta bi ana te pha le khai ro ana na pu ana cheo virusika ana ma ko ro po kho yung lai ko we chri pha pucha ko pu wala ta bi ana phe bi yo le pucha ko chri pha le ta wa ta khu ka ja bi pucha ko phe bi yoเจ้าป้าตองอ่ะคือเตยาลิลิกับปุจจกอปุบุลาตาวีไครัวอานาชริพามากับเพ็ดเตตุงาคือออตุถะปุจจกอตาฉิจืองาคือเชตาวีเยคอโลปุจจกอออูอูแล้วเย่พี่เกือออตีมากับเพ็ดเตตุงาคือเยคอกาคอมาโกอากาจะพอโลกะดะเกตุวิออจะได้ผ่าคาเดตินหะซะว่าบาตาวีทั้งขยะติผ่าล็อกโกกะออหุคาเดหุและอากาจะลอยกะตุตาวีติผ่าโมวิล็อกโกคาเปจมุนาบอยกะคือเยวิติพาลอกูอหุคาเดเบเยอลอกูปุจจกติพาเลอิกะเกเลวิอคโลอูอูเลออเยติพาพิตอลาวิโยชะดาปะตองะคือปุจจกเชกอติติพาทะกะกุจบะปิวิโยและปุจจกปุวลาตาวิไคโลอานาเผวิตยะทาญิญญิตาเลสุญิวิอยะฉอคโลเลออตุหนาฉนากะนาฉินาและจามะกะโดมะกะเลผิผิยอยอติพาเตเลกังะหึคือว่าละว่าไม่ฟ้าสอสูนี่นี่แหละเตผาโตลาวิโยเตผาพาเลนาจาลาโกพิโตลาวิกะสเตผามาโกอากะสวิกะสโตลาเลนาโคสเตผากะโตลาวิโยและงาคือเลอนาวิโอฮิเตผาจะเคโตลาวิโลโกมอสละกูเกโลไกและฮาจาฮาไซอลโกไคลัวอานาชะเตผาแลนาชื่อดอมาเผวิโอจิโจวิโยยาเกปัวเตผาเอสไพรีปอตาวิมาโกไฮบูโปรเฟนเตผาปอตาวิเฉแลไคลัวอนาเผวิทยาธาดอเลหะซามาเผวินัชโยอลอกนะชะชะติภาเลออตุคโลสกะติโตลามาตุจติปิวิเจไคลัวอนาเผวิทยาธานัชเยอเกเลกะจะหะซาวิโยวิจักกปุเวลาตาวิไคลัวอนาชะติภาเลเนหุนากะเลฝาปุวิโลกุไคลัวอนาชะติภาเนหุเกโลปุไปตุโย

Obo da ja vi yo ya ni mo la ka te po tho ka da ja vi yo nyo ya cho ko lo nga hu te po ko ga mi la le yo cho pa o pa lo che ta vi yo vi yo ni la hu ya te pha ge yo te ge rai ka obo da ja ko lo nga hu o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o lo pe le te ga le le tha ta u yo ya vi yo ko lo la se cha le yo rai ka obo da ja ko lo ha yu la vi yo me ဟာဗီယောဗီယောညီလာဟူယာခဖောချေဖောလိုချေတာဗီခခိဖဲချေလေတေယလီလေထောကာဂျာမဲဒေါ်မဲဇမဲကာမဲဟာလေဒေါ်ဆာချေအိုလီနာချေရီချေဗီယောယောခလိုငါဟူထိမီဂောခလိုထောကာမူယီခောယာဖဲဝီထပတ်တောငါဟူတေယလီလေကာအောဇောယာခဆဖဲတောလာချေဗီအာနာအာဂောတိဖာနေခူတောဒါလေယောပူဂါဂါကိတူတေယလီလေကာအရှူယောတူယောယကထခဒဲညဟာစာဒကိစိမဲยานี่แหละชิเรซอคโลสุญิเผวิโยกอฮาปาสะทะบะฮาปาคโลฮาปาสะขอญียอนเผวิโยและจะขอญีฮีญีชะขอขอมขอเวียเนี่ยละหุยะติผาโอติญีเลเลมะหลอกอวิโยยะติชะตินาลิตาและสาวุมะหลอกอติชะนาลิทักขะไกติญีเลเลงาคือละหุขอไรกะอบุดะเจ้าคโลตอไปเชวิโยวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสะจิขอกิโลเฮิร์ตซ์เตไลพอเพื่อเลกาลีนิพพติพลโก Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยและอย่านิมหลอกติปอทกาอยู่เวลาตาวิออบูจอเวลารอจอตาวิทัปปาตอค่ะพ่อสะพ่อจอกูพ่อพอนาแลติแกเนคือราหูชอจิทาลาหูโปลาหูออกาปิดักไอเทวิโยแม่หาเวลาหูยาติพอมุสนะติปอเลงคือตุลาวิลอกโกอ๋อนับตีงะคืออัตโนมัติจือเตวิเลติผับผักโกวิเลเลอากาเยียวลุยวิโยโกวิโยมาสุสิธาจะได้แล้วสุตาวิจัตุอิกะมาโกเลจัตุติผาอยู่ต่อวิโยโกวิโยยักษ์ติผับผักโกวิโยดูลาโกเลอ๋อเราเปล่าอิกะติเคโดวิโยจิแม่งะคือติกาเลติกาอาศติขากะมาชุดะแม่เจดาปาตอยะนิเวออยาคอโลเลงะคือมุสนะตุลาวิทยาทางะคือติซอเลเลมาติมาแผเลงะคืออากาเยลุเอกัวตุลาเปอโคแลงะคือติกาลิลิกะงะโดเวเมพรุชเลอจิชิวิโยเจดาปาตองะคือมุสนะตุลาเลจิชิวิทยาทาคาเคติชิวิลอกัวงะคือหมอกอปิออซามาจอเลงะคือหมอกอคอโลจิติภาจะแต่ติภาดะตัวออกค่าอยู่เวลาแลนั่นคือละหุยะติภาชาทุมาลากาวิโยแม่งะคือโชยะเลเลติญิเวออเสปูจาวิโยออเสปูจาวิทัปปะโตเชสาจอซาพ่อกะติเชเวออมุติภาโกวิโยออจาปึขอนอเลงะคือออจาวิคัสติญิเวออเสปอจิคะเดชิจอวิโยจิแม่ติภาภาแลงาโดวิติญิเวเสปอคะเดชกะเชตุโยยะคะติภาภาลอกัวตาวัทะลอกัวชิกุมาจอวิทัปปะโตมากะชะวิกะจอมุผึมซอชะวิกะจอแม่ยะคะติภาภาลอกติญิเวติปอเอเจชะวิกะจอเลติกะเลติกะมาชุดะแม่ยะคะโยเวกะติญิเวอะครุญิปอคะเดชจอวิโยจิเมเลจิชะกะมุซอติปอเลอมุผึติปอเลติสวติฮาลิลิคะเดชจอวิโยเจแล้วไงคือไล่กันโดวิโอเลจิชิวิลกัวจะแต่สักคดีเชื่อลกัวโจโดวิโยโอเคเจกามาหล่อสิจิแม่เลยไงคือหมอกอปิญูเวเลซาหัวกูอ๋อซาญูเวไม่ให้กับหมอกอคอโลจะแต่สละนาวิแบวิคอยวิจะเขวิติผาชอไงคือหมอกอชิวิจะชิวิเชมาปอแล้วฮาแต่ติผาทางไงคือคดีมาชิวิถาปะต่อเชื้อแบคทีเรียมาโกเลสาพิษเชื้อราติผาจตุถางอเวลาเวงะคือหมอกคอโลวะแต่แลงะคือหมอกคอโลเวอานาเพกไกวิโยจิแมเองะคือไลกาโดวิโอเลจะชอบกว่าเตนี้เซปออาจจะคาเดชอกเปโอโดวิโยโอเคเจกะมาหลอสิลอจิแมฮาแตกะคาเดกะชิวิโยเจงะคือชอไลกาเลจะเตนี้เวเซปอคาเดชเชกะฮาแตทามาชิเวทะปะตอหมอกออปิออซาญูวิโย
มก็ปีนิวเวแลนะฮุดอกวอหนอเป้าแช่วิชอแลดอจอให้ลามาดอจอแม่เลยติผ่าผ่าลอกวออาต่อยอวิตากุเลซาวาลาวิเจกะคามากาลาอยู่แม่เลยโอเคต่อตักเพชรปีเลงอะคืออาออตูดะเกตุวิออเจติผ่ากะกาติเลอกันยาซาวิอยู่แม่ยันยิงก็คือจะเชื่อเวลาก็เลยแต่ยิ่งวิ่งปอกคดีเชื่อแล้วจะแต่อาศัยเชื่อปุ๊บเขานอนเลยหัดแต่กะคดีก็เชื่อจอเวลาก็เวลาลองก็คือกะกะปุ่มแม่แค่คนก็คือวุ้นสุพ่อเราก็เลยแต่กะลิลิกาแต่ปอลิลิจะเชื่อเวทียาท่าหัดแต่กะคดีเชื่อแม่อจีอเจ้าสือคอสกะคดีเชื่อบับปี้ก็คือหมอก็จะเชื่อแล้วแต่ผ่าผ่าเราก็ตีนาทีกับมังกาวิอยู่เลยจะเชื่อแน่เกลียวชอบป่าวเชื่อบาโกยกับเมียก็หอบาวิเลยตีนาทีกับมังกาโอเคที่เชื่อไปแล้วอบุคดีมังกาเจอแต่เราก็อยู่วิกาลินนาทีอยากคดีเยี่ยเลยเชื่อจวิโยจีแม่งั้นคือจะเชื่อตีนี้ว่านี่ป่าวคดีอายุตีเลยก็เชื่อจวิโยอยากคดีตีกาวิโลกที่นี่เสพป่าวคดีตีกาวิเชลัยดัจจวิโยแม่งาคือเชื่อบุญห้าวิโอยายาเอทาตาเลอชมอทักกายจีปุจ้าจาวิโยจีปุจ้าวิเชติยาท่อช่วยวิโอจือจามาเลอจีชิมาปอวิทับปะโตจีปุจ้าเลจักแขวิจักแขวิติผามาจ้าถ้ามีเกือกโคโรเล่เชติคือชมอติผาญาญิมาวิจือได้จวบหมดวิชอลิจือจวบวิชอผู้ไอวิชออปอเกือวิมาจ้าแม่อโลกุจือแค่ปุ๋ยวิทับปะโตจีมาจ๋อเลอง่ายที่มีก็เขารู้เชื่อซาจ๋อซาพ่อก็ติเชื่อว่าอมุทกันยี่หมอเล่เล่จีอปอติผาติแล่ชมว่าชกแก่ติผาถากูปีวิโยแค่ก็จีอปอเลี้ยวจีอแต่วิเล่ปืดดาจ้าแม่เล่เย่พ่อมาโกเล่ค่ะแค่พ่อกับปืดดาวิโยอามาติจือกับอปอคู่วิโยแต่วิคลีเล่มาขยันแม่เล่เชื่อดาปะโตงาคือจีปุ่มากระจาตุน่าเลยงาคือจีได้ผ่าทอคาเดชเชแล้วฮัตแต่กะคาเดชเชจอวิโรแต่ก็แล้ววิออนเนียและหุยาติผ่าท้างาคือหมอกก็คอโลเชซาโจซาดูวิออโรติผ่าอยู่เวลาเลติกาเลเลทักชุกเกชลาวิโยแม่

0: ชิดติดต่อเจสซาจดซาพ่อไปออลอติพายุ
1: เจสซาจดซาปื้อไปออจิติพาแลแต่หอตาวีมาจอจิแมฮึกาเวลอกุเนฮือออตุเนฮือกาเตยูเวโยจิแมมานามังโกวิชอติพาแลมอสาลากูทามาลูเจนาลาโกลาวิติยาทาเนฮือชอยาแลมอสาลากูทาลูเวโยจิแมและยันยิเวออยาทอเชซาจอซาเวออยาชริยาออคโลเชซาจอซากาตุออปูนาลียันยิอากาซฮาวิชอติพาคาเคติเกจูเลกุเวคาเคกาติจอเวออคาเซคาเคอยู่เวลาแลนี่คือราหุยาติภัตถะทุลกาวิโยมชอไลกาเลอากาโยโลเอเวติยาธาอากาสุมากาวิโยอากาสุมากาเลอากาฮอวิเลราหุคอลกวแค่ฮอกูเวก็ไปเลยโอคตุโกคาเดมาดาวิโยเลยนี่คือราหุคอชอตอคอเยเวนาซาจาวิตอคอมาจอมาลิเทียกูวิตอคอมาฮิลกวมอากาสุฮาวิเลติภัพพาลกวขนาดนะฮอกะมาต่อวิกะจอเลยไม่พูดกันเนี่ยตีแล้วคือกะปตอลาวิโยเลติพะพาอากาสุมากาเวเขโกติพะพาลกัวอากาสุฮาเลอติปออากาสุวิกะมูอากาสุตอลากอกะอากาสุวิโอคอลุลิสกะเนี่ยปตอลาวิกะจะจบเปื่อเพบจาวิโยเลอากาสุกาเลอากาสุมาตอลาวิเชทกะงาคือชอยาชอยาชอจากือโอคอจกัวต่ออีกือโอคอกาจบวิโยดวนนี้เลยจากือจากือเลอต่ออีกือมาจกโอเคให้เลก็ปีแล้วเลชูว่าจะคือติญญาแค่ติญญาใกล้ตัวโยแม่เชื่อหรือเปล่าตอนเลชอยาเวียอสสาวพ่อโลชอมจักกือออกคอจวิลกุต่อยกือออกคอกาจวิโยแม่เชื่อหรือเปล่าตอนเลยันยิงอากาศฮาวิชอติพาคาเดน่าแม่เลออกคาเซคาเคอยู่เวลาแล้วนึกว่าอากาศซาลาตัวอโปกุมาลากาวิโยอโลติคาเลมุสนางะฮือตุลาวิทยาธาอากาศฮาวิชอติพาอีกะเลเลวิแมเลกวยวิมาเฮเลเลเลวิเซลาเคเตเลออลาเคดอเปียเจนี่ฮะตุลาเลอติชนาทีเตเลติชงานาทีวิออยาอีกะเลเลวิดอปุขอนอเลยากอจุเกจุลาเลงะคือโอกุเตกะจุปีเจชอยากะซเวดะจาวิออยาเลเลมซอนะยอออยามทีลาพองานาลิเตเลสนาลิวิออยาอยู่จิแมยาคาลิชอยาชออยาจอจอเลคะเดติมากาลิยาคาทอกะอากะคะเดซซาเชวิลอกวอชอยาออตุคโลทอกะเชซาเชวิโยอากะซมากาเวอากะคะเดมาซวิเชละงาคือชอยาวอปิคอเลออตุคโลปะฮาจอเชวิโยเคโกนิคาติคาลิงาคืออากะซฮาวิชอติพาอีกะเลเลเวดอปุขโนเลยากอจูเลอติจอนจอเคติยากุซาเลอวุปิทานเปียเจเลอเยเยนเปียเจคะเตสุยิเปียเจเลฮอนาอจิออยาวซคะเดยิเปียเจโอเคเตกวางะคืออากะซซาลาวิโยเจเมเลอากะซตอลามาเวนะคะเตละอูออเซเจติจูลอโกเลไฟเบอร์โจเวก็เลยอากาศสัตว์ที่อยากเพวิโยเลไฟเบอร์ทอกาไฟเบอร์เชื่อค่ะเควิโอคอลูโจเวเลโกโกเลมาเกสเลเชื่อเควิโอคอกาโจวิโยเจอากาศหาวิชอติพาเลอจื้อติพามาเกสมาโกเลจื้อจู่เลวิโอจื้อติพาคาเดจ้าโจวิโยเจคาเดเลอเลงะคือว่าเจ้าก็ผ่ามน้อยอิชิมาชิติพากะคาเดจ้าจิแมมเรื่องเล็กเล่นก็คืออากาศหาวิชอติพาจ้าโจวิเล่เลยผู้มุสโยเล่แล้วหุยากะผู้มุสโอเมกะไล่จืดติกูเวลอยากข้างก็คือแล้วหุนักเรากลัวผู้มุสก็วิโยเล่แล้วหุชิคอเล่แล้วหุนิคอกะเปิดดักกึจอเล่ต้องคอยเยวิกะอยากข้ามาวิงก็คือแล้วหุนักแล้วผู้มุสก็วิโยผู้มุสแม่วิติพาเชคาเดจ้าวิลอกุกะก็คืออากาศซาวิโยจิแม่และอายุอุจาวิเลงาฮืออิกะติภาคาเดดโดจีอิกะตินิเวอโครสละเคตาเลฮิละเคคาเดดโดจีแม่ชอยาอตุโคโลกาติเชเวสเชปุเซเลอิกะอยู่จีแม่เคโกอิกะคาเดจอวิลาโกออฟุกุมาโกเลอุเตติภากากาติซาวิโยงาฮืออากาซฮาวิชอติภาชอเพลาวิโอคาติคาโลกัวโกปัมนอยมาจาลีอิชิมาชิมาจา ออติจาสาติจาวิถปาโตอากาศหาวิโยเคโกติยาลกุงะคืออีกะคะเดมาโดวิถปาโตอากาวบอากาศวิเฮกเวกะเลออากาศตอละหาวิชะเคกะวิโยเลเคติเลอติยาลกุงะคือโอกะกะคะเดโจเชจิเมโอกุเตออฟุกุซึซึลาลาติเลอยูฮุกะนานากะติยาโกกากะติติสะกะวิโยจิเมเคติเลออากาศมะกะวิเลอาคะเตกะอากาศมะกะวิลอโกมะเกสเลเมียวิไมกะโอมะเมเมวิเตผาอีกะติอะเลจจุเอคะติโดวิลอโกอากาศตอลาวิโยจิเมเชทอกะเลงะคืออากาศมะกะวิโชเตผาอปูคะคิกะติโจวิออคาลุเสคะเคอยู่เวลาแลเนคือละหุยะติผัทธะศิลากะลาวิโยแม

0: หาวีอวิยอนีลาหุยาติพาวงาคือชอยาออตุคโลกาเตเชเวออคือค่าติจิเลเลทอกาลุยปื้อวิโยแมจะคือเนี่ยอชูตาเตียวิเนี่ยอไปเปื้อแค่กลัวงาคือชอยาแลเลนูจาวิออสอสาเพวิเชลางาคือออตุคโลกาเตเชเวออจือออคือติพาทอกาเยจาลือใจวิลอกลุยปื้อวิโยแมเชิดาปะตอยะนิเวออย่าออคโลงะฮือจือพูจือยีนาวิออลอติพายูเวลาเลียวติแกโกมาดะไปกะวิโยแมงะฮือชอยะติพาชอมะนามะกอทาลอโกงะฮือออตูเชซาจอซาปึตูวิออจือติพาทางะฮือจึจาอายิคะเดมาเตลอยะคะเลอคะตินิเลงะฮือจานาจากวาลาวิลอโกแลเออามาเตเลงาออตูจะเคมาตินิหาซาวิเลอามาเตเลงาจะเคเตนาวิเลแตโกเลอนาตูเวตอคอดีดีตอลาวิโยแลองะฮือชอยะติพาชออธุมาติจึกาละจะละฮามาเผตอลาปิยาวิลอโกติชมาเฮเอมาเผเฮโดเลอจะเคเตบาวิโยอวิอญีละหุยะติพาโอนะฮึจือยีนาจือพุนาวิจะเคเผจอลางะฮึจือยีนาวิจะได้พาจอมาเวยามิมังเกโลฮคะปาเกเผไงแล้วเผมาวิโยเจอละกัวงะฮึยามิมาโมแล้วฮคะปาโมจอมาชุดาเลงะฮึยามิมาโมละกัวเอเชื้อแบคทีเรียติพากาเนไงจะวิโยเจแมแค่กว่าจะได้คืองะฮือจือยีนาจิพุนาเวอนาจะได้พาแผ่ตอลาเวออคาลูแลนิคาเคจอวิลอจิแมออโลติคาแลงะฮืออิกะมาโดมาเวทะปาตอจือคาเดมาปีซาวิโยเจแล้วติพาพาลอกว่าจือวากาจือติวิโยมาปีวิโยแค่กว่าเอจือกูจากาจือกูคาจาเวลอกว่าเตเตโกจือฟูลอแล้วจือปิตอลาเวกาสนิเอกาติตอลาเกวิโยเจแมมแล้วไงคือจะยีน่าเลยอ๋อมาจะหาสายวิลโกก็เกาะตัวอื่นจะวิแล้วจู่อยาเชกือยาหลูออกคอลุทอกะอันน่ะออกพูมาก็เป้หลุยวิลโกยาเชกือยาหลูออกคอลุกะติปอก็หนักกีฬาวิโยเจแล้วไงคือจะยีน่าวิทยาทางไงคือออกตัวคาเคกาเตหาสายจะวิเล่กโกฮอลล์นับเต้เล่เล่ไงคืออีกาเกลัยวิเตพามาช่วยดอปิยาง่ะคืออาออฟเฟอร์กูเล่จูฟูคอลูสก้าเตเชวิโอคือค่าเตพัชอีกาถ่ายเยมาวิโยเจแค่กูง่ะคืออีกาโดมาโลอาลาวิลโกแลง่ะคือออตุคอลูก้าเตเชวิโอคือค่าเตพัชก้าคาเดติกิมากาวิโยเจแม้แค่กูเตเสเลกาเล่ง่ะคืออีกาโดมาโลอาลาวิลโกง่ะคือออตุเตปติกาโจกาวิแลง่ะคือมึงกูกูวิโยไม่ก้าอสอซาปึกวิจเคกวิโยจะได้พาทอกางะฮือออตุคโลอิกะมาหลอวิทะปาตอมอกอกูเวขอคอกูเวจะเคยแพกไอวิโยจิแมมจะดาปาตองะฮือชอยาวิออตุออคโลแลอิกะติพารายเยมาจาวิทะปาตอติญิวิออคโลอิโอวิทออิกะละเคอาสละเคตะแลฮิละเคคาเดดอจิแมมอิกะจะแลงะฮือออตุคโลกะติเชเวอายิอือจาวิติจึแพวิโยออก็เวลางะฮือติปูมาจากกับเผอมือเจกาวอยากใครอีกะแลเลติมากะโดเวลโกมาเผ็ดแม้เจดาปาตองะฮืออีกะเกเลเวติผาคะเดชีดอกแม้นี่ยาเตยาเลงะฮือจือยีนาเวติยาทาหาซากิตุเวลแลซูโฮมาอยู่ติแม้ซูโฮมาเฉลออกึกะเผอออตูเตลออผากะคาปุยโตเนียเลอีกะเขาก็ขอมาโกลิมคุขอคาเดกือจ้าแล้วอาลาคิติชงานาทีเคจ้าบาปิเลเอเคกัวซือห้องมาโตลาวิโอหือชอเองะฮือจ้ากาวินะอยู่เวลาแล้วดอวิลโกงะฮือจือยินาจิฟุนาวิชได้ผาเคลาวิโยจิแมซือห้องมาทอกางะฮือชอยาเชซาจอซาตูออโปดะจาวิสกุนาเชติยาติเยเพวิโยเคกัวงะฮือลาหุยาติผาแล้วจือยินาจิฟุนาลาวิลโกแลซือห้องมาจะได้ผาอยู่เวลาแล้วจะดอกแม่แต่โกแลงะฮือลาหุยาติผาชาเอ้งะฮือจือยินาเลอจิฟุโลนาวีอันนาโอโลติพายุเวลาเลอจิเคชิลาวิโยแม
1: ่เอ้ติโปโทติมาคอนาชิลิเอ้โจดาฮอดาปุวิโกคิอุจาวิคาลุมากะติกาวิโยกุวิ aku tu makan kayak malas sama. Tapi pota, hau tu mau jadi, hau tu mau kau semua hau yang hau pak kue eh tu kejauhi. Tapi hau tu itu mau kaya ya kau kasoh, ya kau hau ya kau luo jauh. Ngah eh tu kega, pita tu lewuk kau ye cih tahu je. Tinta kega le hau mau cih, ya kau ya hau kau ya kejauhi. Uta hau pakalu, kau berkuu pun tu kejauh. Ngah ye opu biha, yohu kusi le. ออกก่อนนู้นครับไปไก่ปูจีโอเคติสิปูแท้ยกไก่ยกไก่ที่โตกันแล้วงั้นมาปูเอทักกูบีบีพ่อโนวิโอเยชียงหักกัจเลยงั้นครับไปหาเช่าแล้วชูครับไปไก่ปูแท้งั้นลาวิโอจีงั้นข้าชูนี่มามาจบโอ้งั้นก็ว่ามูงั้นก็ว่ามูพัดดาวิฮอปะแกนนี่มาอุปัติกาจบติเคจบแม่โอ้เวลาขัดเลยล็อกข้อปีชาติขัดตาอุ้ยชัวงั้นก็มาหอยกูปีตาเลยไก่จีติดคือใครกันเลยหอบปากแควติมาจู่จู่เดือดแล้วเมื่อนี้เดือดต่อเลยจีอุท่างั้นมาเปื่อยชิคุปีวีอ้าวชัวหอบูติเลยชกันที่ตานักกูละชกันเอาพื้นติเลยโอ้ยชิตาวิชิจิมกูกูเอ๋ทำไปคือนับแต่ละแต่กูเปียท่าโอ้ทุนโอเควีงั้นเอ๋ก็จะเคงาจะกระจายไปสกาลากุจิมาเฮียงงานนอโลคอวิวจะขยิตติลาตติลูลาปีนี้งานนออบุกติขอลากุปีจิเวจาวิจิโนเขวิชิฮิเนงาข้าเขียวบูจติขอลากาจิเลวิโยจ้าฮ่าฮ่าก็แล้วปีปอดีโกทีแน่เลยงาเย่เวโกทีแน่แล้วจู่โกปีปุกเขวปุกว่าเลยนกเขวขัดติกอตินิว่าเลยแกเกิดชีวิฮะงามาเปื่อยชีวินิมันนะจ้าอีปะโตพอชีวิตก็ที่เขาเขียนที่ตุลีก็วิธีที่นี่พูดที่นี่เท่าพูดที่นี่ดอนีดอนีเนี่ยนับตีอันนั้นก็เขาชอบจัดที่อยู่นับนี่ปุ่มมาปุ่มน้อยวิสมาก็วิ่งเขาชอบจัดที่อยู่นับเชะปัตเตเนี่ยเขาชอบจัดที่อยู่ชีวิตเชะเขาชอบที่ปุ่มน้อยโมลาท่าอันนั้นก็เขาหัววิธีเขาคุ้มเลยหัววิไม่ใช่ทบิซวิอันนั้นก็ทอกาบีวิวไม่ใช่ทอปีบีวิวโอ้ทอปีได้ไม่ใช่ตุ้มากรุ่นน้อยวิสมาชิวิอาอู่ก็อู่เกิดจวิเอ้ยที่พวกเราอู่เกิดแล้วตะเคียนมันก็สิโตลายเวทีอาแฝดไปวิเอ้ยหอบกายไม่ใช่ชิวิเอ้ยทอปีอันนั้นก็ทอปีแล้วตุ้มาอู่เกิดแล้วแฝดเกล้าแม่จูแม่ท่าเดลก็ทิตาตาอย่าเดลเข็ดตัววิอุ้ยที่เชลเลตินี่เขาก็เลยอีกกับมือจ้าวจีออกกับมือจ้าวีแม่มาหมดแล้วอีกกับมือจ้าวีอุ้ยเขาอยากเขาประเทศเนี่ยฮะโอ้มีฮามีกุลัวฮับพอลูฮอเชลเลกันเนกันเนกันเนกันเนกันเนติเลกุศลจีประเทศเนี่ยทั้งหมดก็เลยฮับพอลูฮอเชลเลกันเนกันเนกันเนกันเนติเลกุเบียดีอ่ะฮอจีจะเข็ดด้วยจีประเทศเนี่ยกุกเลยอีกกับจ้าวีอยู่อ่ะด้วยมุติเขาเลยอีกกับจ้าวีอีกกับจัดเลยชาดอลมุติเขาแพ้กุบีเขาอยู่ฮับพอลูจีเลยมุสเซียูจีแต่เลยงาเย่งามาเปื่อชีวิตฮับก้าวคุมงานเลยเนี่ยงากุบีอุทักกะงานหออบุติลาก็ยังน้อมมาขายอยู่มาหายอยู่ยันยุกนอสโซเชียลกูเลยเดบิตาเลยบุพเพยูจีงานช่วยได้ผ่าชาติก็ขอโทษพี่ตุจออีโยจิอามาชมาจัดเตเลงาวกะอือจางาฟุชิเปจางาอะเคติกะกาเวดอลเลชอมาชมาจัดเตนิมาอือมวยจามุปุวินิมาโจเวเลอเลมุโกกะลูกะชิติเมกะปะโตอีจาเวโจกะกางาฮูนาเตตะดอลิติกะลิลิกะคะเดชะติตาเลอะชะติเกว
0: และยันยิ้มหลอกก็ติปอชิลากะลาติเวอรอติพาจะใครไม่เจดีโยแม่ระกะพอนาแลออกะปิลาเชเวเตกาลิลิทอกะจาเมโดแม่เชซาจอซาปื้อแลฮาเลโดซาโกเลวิอบูอชิติพาเนคือลาหุยาติกาลิลิออคุลุคาเบียกาลาปิแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ทำนี้ประธานาธิบดีรัสเซียระบุการเจรจาระหว่างผู้นำรัสเซียกับผู้แทนสหรัฐเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีแนวคิดหลายประการที่จะนำไปสู่การยุติสงครามรัสเซียยูเครนนิโคลัสมิเคลสันสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักฟุตบอลไทยคนที่2ที่ลงเล่นบุนเดสลีกาเยอรมนีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยและเน้นย้ำบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางร่วมงานฉลองครบรอบ60ปีชมรม9สมาคมจีนณสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยโดยมีนายอู่จี้อู่อัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมจีนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงบทบาทของชมรม9สมาคมจีนจึงก่อตั้งเมื่อปี2508และมีส่วนสำคัญต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงชาวไทยเชื้อสายจีนกว่า15ล้านคนในการพัฒนาประเทศว่าตลอด60ปีที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมและรากเหง้าความเป็นจีนภายใต้ความเป็นไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชุมชนไทยเชื้อสายจีนกับสังคมไทยขณะเดียวกันการเยือนจีนและการหารือกับผู้นำจีนที่ผ่านมาสะท้อนถึงความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนไทยและจีนได้ลงนาม MOU ร่วมกัน15ฉบับและไทยเปิดสำนักงาน DOI ที่นครเฉิงตูเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในจีนตะวันตกพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจควรก้าวพ้นจากการเป็นเพียงผู้ซื้อและผู้ผลิตไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่ร่วมกันสร้างมูลค่านวัตกรรมและโอกาสใหม่โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: ตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเทศไทยเป็นเครือข่ายของคนที่สร้างธุรกิจสร้างงานสร้างโอกาสสร้างรายได้ช่วยเหลือสังคมและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยกับพี่น้องประชาชนชาวจีนมาโดยตลอดพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยมาหลายชั่วอายุคน
1: นอกจากนี้ไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ของไทยและจีนให้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสในการร่วม

0: ลงทุนในอนาคตพร้อมเสนอให้ไทยและจีนมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนที่สร้างอนาคตร่วมกันโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเครือข่ายชุมชนไทยเชื้อสายจีนเป็นกลไกเชื่อมโยงความร่วมมือทุกมิติเพื่อให้ความสำคัญระหว่างสองประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยส่งออกไปยังตลาดในประเทศจีนโซนภาคเหนือ
2: นางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยในประเทศจีนโซนภาคเหนือโดยนำคณะเข้าร่วมงานส่งเสริมการลงทุนศูนย์การค้าเกษตรสวงรุ่นณเมืองยุ่นเฉิงมณฑลซานซีและเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือทางการค้าสินค้าเกษตร2ทางระหว่างภาคเอกชนไทยและจีนเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าไทยโดยศูนย์การค้าเกษตรสวงรุ่นครอบคลุม3มณฑลได้แก่ซานซีสานซีและเหอหนานรองรับผู้บริโภคกว่า171ล้านคนซึ่งช่วง7เดือนแรกของปีนี้ไทยส่งออกผลไม้สดแช่เย็นและแช่แข็งไปจีนเป็นอันดับ1มูลค่ากว่า 52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าหลักได้แก่ทุเรียนกว่า1ล้าน1แสนตันและมังคุดกว่า 169,000 ตันการขยายตลาดครั้งนี้จะเป็นโอกาสเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลไม้ไทยพร้อมส่งเสริมการค้าแบบ2ทางทั้งการนำเข้าผลไม้เมืองร้อนจากไทยและการส่งออกผลไม้เมืองหนาวจากจีนสำหรับความร่วมมือดังกล่าวภาคเอกชนไทยจีนจะร่วมกันคัดสรรและผลักดันผลไม้เกรดพรีเมียมจากไทยสู่ผู้บริโภคจีนโดยตรงพร้อมจัดแสดงผลไม้ไทย5ชนิดได้แก่ทุเรียนลำไยมังคุดมะพร้าวและส้มโอและพบปะผู้นำเข้าเพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้าโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเดินหน้าส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยในจีนอย่างต่อเนื่องปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งบูรณาการเชื่อมต่อระบบถนนรางและท่าเรือเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศ
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังและสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาทางเข้าออกการจราจรขนส่งตู้สินค้าและโครงสร้างพื้นฐานที่สะสมมานานโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการขนส่งในกรุงเทพมหานครและภาควันออกจึงเน้นย้ำการเชื่อมโยงระบบขนส่งตั้งแต่รถบรรทุกการขนส่งทางรางไปจนถึงท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเพิ่มความแน่นอนและลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการสำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรกรมทางหลวงได้เริ่มก่อสร้างทางเชื่อมต่อหรือแรมเข้าสู่มอเตอร์เวย์ M7 มุ่งหน้าชลบุรีโดยตรงตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมามีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่28มีนาคม2570ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรองรับรถบรรทุกและลดการสะสมเพิ่มศักยภาพบนถนนสายหลักรวมถึงการเพิ่มศักยภาพขนส่งตู้สินค้าทางระบบรางโดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางให้ไม่น้อยกว่า50%ในแต่ละปีเพื่อลดปริมาณรถบรรทุกบนท้องถนนและยกระดับระบบโลจิสติกของไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลขับเคลื่อน4กลไกสำคัญปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
4: นางสาวลลิดาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เจ้าหน้าที่กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรประกอบด้วยการประสานปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์สดที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงหรือภาพยนตร์การพัฒนาระบบ API เชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบร้านค้าได้อย่างรวดเร็วการเตรียมจัดทำสัญลักษณ์ IP Verifyรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์ถูกต้องและการยกระดับดำเนินคดีขยายผลสืบเส้นทางการเงินร่วมกับหน่วยงานฟอกเงินเพื่อทลายเครือข่ายต้นทางสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกของปีนี้สามารถจับกุมคดีละเมิดบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 300,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า104ล้านบาทพร้อมระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มไปแล้ว1,471 รายการทั้งนี้หากประชาชนหรือเจ้าของสิทธิ์พบเบาะแสการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาโทร1368หรือแจ้งผ่านแพลตฟอร์มพันธมิตรทั้ง Shopee Lazada TikTok Shop, LINE และ Net Gen Commerce ได้ทันทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมวางแนวทางเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังพบหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูรวมกว่า1,140,000 ล้านบาทร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง2กระทรวงพร้อมเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้จริงสำหรับแนวทางที่จะอยู่ระหว่างการศึกษาจะครอบคลุมตั้งแต่การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์เพื่อลดต้นทุนในการนำเงินมาปล่อยกู้และช่วยให้สหกรณ์มีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการไปจนถึงการช่วยสมาชิกเปลี่ยนไปใช้แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำลงการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวการปรับแผนชำระหนี้และการยืดระยะเวลาผ่อนชำระเพื่อให้ยอดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกมากขึ้นขณะเดียวกันต้องป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ก้อนใหม่โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางนำเครื่องมือเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดเพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้ไปก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อรายอื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดนอกจากนี้ยังมีแนวทางกำหนดอัตราเงินปันผลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อให้การบริหารสหกรณ์มีความสมดุลและไม่เพิ่มแรงกดดันให้ต้องหารายได้จากการปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงรวมถึงปรับหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ให้เป็นไปตามแนวคิดการปล่อยกู้อย่างรับผิดชอบโดยพิจารณาความสามารถของสมาชิกในการชำระหนี้ในระยะยาวรวมถึงภาระทางการเงินที่จะเกิดขึ้นหลังเกษียณปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิก 862,539 รายและมีเงินให้กู้รวม 1,141,545 ล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5.6 และสูงสุดถึงร้อยละ 9โดยมีสหกรณ์15แห่งที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ 7กองทัพบกเตรียมเปิดรับสมัครทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจโดยจะได้รับทั้งรายได้ทักษะการศึกษาและอาชีพที่มั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบการรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาและผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยในปีงบประมาณ 2,570 กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้ผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นทั้งการทำหน้าที่เพื่อประเทศและโอกาสในการพัฒนาตนเองโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญได้แก่โอกาสมีรายได้และสวัสดิการได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตโอกาสพัฒนาตนเองและทักษะได้รับการฝึกและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเสริมสร้างระเบียบวินัยสมรรถภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไปโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และโอกาสต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตมีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการหรือได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดการทำงานในภาคเอกชนหรือประกอบอาชีพส่วนตัวสำหรับผู้สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึงวันที่24มกราคม2570สมัครได้2ช่องทางคือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศ รวมถึงสำนักงานศาสดีอำเภอและสำนักงานศาสดีจังหวัดซึ่งโครงการเปิดรับผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารและทหารกองหนุนหรือพลทหารที่ปลดประจำการแล้วโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีอายุ 18-35 ปีและตำแหน่งนายทหารประทวนวุฒิม.6 หรือปวช.อายุ 18-30 ปีผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยและตำแหน่งที่เปิดรับตามคุณสมบัติที่กำหนดทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญาได้1ครั้งรวมไม่เกิน8ปีททพังงาดึงอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศร่วมสัมผัสบรรยากาศการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยโดยชูจุดเด่นพังงาการเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟ
5: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศทั้งจากเอเชียและยุโรปลงพื้นที่จังหวัดพังงาสัมผัสกับการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟหรือเขาหลักเซิร์ฟทาวน์โดยจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม Amazing Thailand and Wellness Journeyโดยเน้นการได้เห็นถึงกิจกรรมการเล่นเซิร์ฟสามารถบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่อไปยังชุมชนอาทิย่านเมืองเก่าตะกัวป่าและวัฒนธรรมด้านการกินหรือซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอันจะส่งผลดีต่อรายได้จากการท่องเที่ยวสำหรับพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงาได้รับความนิยมจากนักเล่นเซิร์ฟทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นโดยมีเซิร์ฟวิลเลจตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเปิดให้นักเซิร์ฟหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นเซิร์ฟหรือบีกินเนอร์ได้เข้ามาทดลองเล่นเซิร์ฟและเป็นศูนย์รวมเหล่านักเซิร์ฟจากทั้งไทยและต่างชาติตลอดจนในพื้นที่ยังมีโรงงานผลิตเซิร์ฟบอร์ดหรือ The Board Factory ตั้งอยู่ด้วยฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: นายแพทย์ยงผู้วรวรรณคาดว่าการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้จะลดลงในเดือนหน้าขณะที่อาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นและอัตราการเสียชีวิตทั้งสองโรคไม่แตกต่างกันนายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่าการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ไม่เหมือนทุกปีเพราะโควิด-19 ในปีนี้นับตั้งแต่ต้นปีพบน้อยมากเพิ่งมาระบาดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาและขณะนี้ยังอยู่ที่พีคของโควิด-19 และเชื่อว่าจะลดลงในเดือนตุลาคมในช่วงของนักเรียนปิดเทอมการระบาดของโควิด-19 ฤดูกาลจะคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นทุกปีไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ระบาดตอนต้นปีในช่วงฤดูหนาวและเริ่มระบาดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งช้ากว่าปกติเล็กน้อยและกลายเป็นฤดูกาลเดียวกับโควิด-19 ในปีนี้แต่จำนวนผู้ป่วยของไข้หวัดใหญ่รวมกันมากกว่ากันถึง3เท่าอย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยทั้ง2โรคนี้ไม่แตกต่างกันโควิด-19 เสียชีวิต16รายจากจำนวนผู้ป่วยประมาณแสนรายไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตประมาณ50รายจากจำนวนผู้ป่วย 350,000 รายก็แสดงให้เห็นว่าโควิด-19 ไม่ได้ร้ายแรงไปกว่าไข้หวัดใหญ
6: ่ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามสายทานแห่งพระเมตตาที่ไม่เคยเหือดแห้ง
7: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
8: บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำขึ้นเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเมื่อปี2525ด้วยทรงทราบถึงความยากลำบากในการทำการเกษตรจ จากปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนแต่ครั้นถึงหน้าแล้งก็แห้งเหือดเป็นเหตุให้ลูกหลานคนหนุ่มสาวต้องอพยพไปทำงานรับจ้างในจังหวัดอื่นทรงเห็นว่าในหมู่บ้านนี้มีราษฎรยากจนจำนวนมากแต่มีความสามัคคีกลมเกลียวกันดีจึงส่งชักชวนให้ปลูกต้นไม้รักษาป่าโดยชาวบ้านได้ถวายที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านจำนวน43ไร่เพื่อเป็นพื้นที่โครงการทั้งยังเสียสละแรงงานร่วมกันปลูกต้นไม้โตเร็วและไม้มีค่าหลายชนิดทั้งประดู่พยูงและไม้ยูคาลิปตัสรวมทั้งปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่เดิมจนแล้วเสร็จภายใน1เดือนในปีต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ไร้ที่ทำกินให้อาศัยในพื้นที่โครงการเพื่อดูแลรักษาป่าทั้งยังจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นโดยจัดครูมาช่วยฝึกสอนอาชีพต่างๆตามที่ราษฎรมีความถนัดหนึ่งในนั้นคือการทำเครื่องปั้นดินเผาทรงมีพระราชดำริที่จะให้บ้านกุดนาขามเป็นหมู่บ้านตัวอย่างให้ทุกคนในหมู่บ้านได้มีอาชีพเสริมภายหลังเสร็จสิ้นฤดูการทำนาด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ชาวบ้านได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน50ไร่สำหรับเป็นที่ตั้งโรงงานเครื่องปั้นดินเผาเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2526ความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของชุมชนทำให้โครงการป่ารักน้ำและการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามมีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งราษฎรมีรายได้เสริมเฉลี่ยครอบครัวละประมาณ 60,000 บาทต่อปีและยังได้รับยกย่องให้เป็นต้นแบบชุมชนด้านการพัฒนารักษาป่าและสภาพแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเป็นแหล่งผลิตศิลปหัตถกรรมทั้งเครื่องปั้นดินเผางานแกะสลักไม้และการทอผ้าไหมที่มีความประณีตมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกจากการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นลงบนผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลังแล้วศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามยังเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นอีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
9: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนางสาวณัฐาพันธ์สิงห์ขอนแก้วเปิดเผยว่าเดินทางจากจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพให้ประชาชนชาวไทยมีรายได้และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ทรงช่วยเหลือประชาชนในช่วงอุทกภัย
10: คือประทับใจที่ท่านให้ประชาชนของท่านพระองค์ท่านได้มีงานทำได้มีรายได้ค่ะพระองค์ค่ะก็คือท่านช่วยเหลืออุทกภัยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรา
9: ส่วนนายฤทธิรนทองขาวกล่าวว่าเดินทางมาทุกวันเสาร์อาทิตย์รวมแล้วมากกว่า10ครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมงานหัตถกรรมสร้างรายได้ให้ชาวเขาในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงช่วยสร้างโอกาสให้กับเยาวชน
11: พระพันปีก็ช่วยเหลือชาวเขาครับเพราะชาวเขาเขาทำลายป่าไม้แรงต่างสมัยก่อนอยู่ที่ลำบากแล้วก็เขาไม่รู้จะไปพึ่งพาอะไรได้พอท่านไปเห็นท่านก็มอบนโยบายหรือโครงการแม่ดุลีเกี่ยวกับอนุรักษ์จากว่าทำลายป่าก็มาอนุรักษ์เข้ามาปลูกผลไม้ทำสวนไร่นาแรงต่างให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วเขาก็อยู่ได้ท ทำหัตถกรรมงานฝีมืออะไรต่างๆก็ทำให้ประเทศเราก็พัฒนาขึ้นด้วย
9: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผ่านนิดคาดหน้ารายงาน
1: ช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงและพื้นที่ลาดเชิงเขากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่9ระบุว่าในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี
12: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังจนถึงวันที่8กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดสกลนครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครสกลนครเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
13: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนครอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดเสี่ยงชุมชนรุ่งพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแยกแมคโครถนนประชาอุทิศเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสกลนครลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนจุดระบายน้ำหนองสนมระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีการเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเทศบาลนครสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์เตรียมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งพร่องน้ำในจุดสำคัญเพื่อป้องกันผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในห้วงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงวันที่7กันยายนนี้อภิชาติฐานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจการฟื้นฟูและส่งมอบคืนพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
14: นายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าตามที่ปภ.ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขต6แห่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569จนสถานการณ์คลี่คลายและได้คงกำลังศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายเพื่ออำนวยความสะดวกและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องปัจจุบันศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายได้เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยช การดูดดินโคลนในระบบระบายน้ำการตักเก็บดินและขยะและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจึงได้ส่งมอบพื้นที่คืนแก่จังหวัดน่านพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียขอให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้ภูเขาไฟอนักราการ์ตัวที่มีการปะทุสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรายงานกรณีการปะทุของภูเขาไฟอนักราการ์ตัวดังนี้ภูเขาไฟอนักราการ์ตัวซึ่งตั้งอยู่ระหว่างสุมาตราและชวาได้เริ่มพ่นเท่าภูเขาไฟตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าภูเขาไฟสูงกว่า 15,000 เมตรส่งผลให้ประชาชนบริเวณโดยรอบโดยเฉพาะจังหวัดบันเตินและจังหวัดลำปุงได้รับผลกระทบทางเดินหายใจและแสบตาโดยทางการอินโดนีเซียขอให้ประชาชนอยู่ในที่พักเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบสำหรับวันนี้ท่าอากาศยานนานาชาติสูกาโนฮัตตาและท่าอากาศยานนานาชาติฮาลิมสนามบินหลักทั้ง2แห่งของกรุงจาการ์ตาได้ประกาศปิดสนามบินเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 9:30 นที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศกว่า200เที่ยวบินทางนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาขอให้ชาวไทยที่อาศัยหรือท่องเที่ยวอยู่ในบริเวณดังกล่าวติดตามข่าวสารจากสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดและไม่เดินทางเข้าใกล้ภูเขาไฟเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
15: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
16: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
17: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคูชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเข้าพบประธานาธิบดีปูตินเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงโดยมีการเจรจาอย่างตรงไปตรงมาและฝ่ายสหรัฐยังเสนอแนวคิดหลายประการเกี่ยวกับแนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีทั้งนี้นายสตีฟวิทคอฟและนายจาเร็ดคูชเนอร์เดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นครั้งที่8ในช่วงระหว่างสงครามรัสเซียยูเครนก่อนที่จะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์นี้เพื่อพบหารือกับผู้นำยูเครนสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของทำเนียบประธานาธิบดีอาร์เจนตินาเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าทางการอาร์เจนตินาสั่งการให้เปิดกระบวนการสอบสวนและลงโทษต่อองค์กรบุคคลและบริษัทต่างประเทศ45แห่งที่ดำเนินการสำรวจและแสวงหาผลประโยชน์จากไฮโดรคาร์บอนรอบหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินาอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะฟอล์กแลนด์และประกาศมาตรการคว่ำบาตรอย่างเข้มงวดต่อบรรดาบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการขุดเจาะน้ำมันในบริเวณใกล้เคียงกับหมู่เกาะดังกล่าวทั้งนี้หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ตั้งอยู่ห่างจากปลายสุดทางตอนใต้ของอาร์เจนตินาไปทางทิศตะวันออกและอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อปี2525ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนรายงานว่าจีนกำลังเพิ่มการสนับสนุนด้านอุตุนิยมวิทยาให้แก่เนปาลด้วยการจัดหาเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาหลายประเภทผ่านมาจูซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ประดับประดิษฐ์หรือ AI ของจีนรวมถึงข้อมูลดาวเทียมจากหลายแหล่งและข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาตระกูลเฟิงอิ๋ว3และ4พร้อมติดตามปริมาณน้ำฝนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและติดตามพื้นที่ต้นน้ำที่เกิดหิมะถล่มเพื่อประเมินภัยพิบัติการกู้ภัยและบริการด้านอุตุนิยมวิทยา ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,344 รายและสูญหายอีก 4,887 รายศูนย์บริการบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDRSC รายงานว่าประชาชนมากกว่า 115,530 คนจาก35เขตปกครองย่อยซึ่งครอบคลุม7จังหวัดของศรีลังกากำลังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแห้งแล้งซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญขณะที่ทางการศรีลังกากำลังดำเนินการแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนอย่างน้อย 113,354 คนจาก 34,608 ครัวเรือนใน34เขตการปกครองย่อยในจำนวนนี้เขตโมโนรากาลาทางตะวันออกเฉียงใต้ในจังหวัดอูวาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,360 คนจาก 12,732 ครัวเรือนNDRSC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากำลังเร่งประสานงานความช่วยเหลือเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจะส่งน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในหลายพื้นที่ของศรีลังกาได้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านเฉือนชนะน้องใหม่โคเวนทรีซิตี้1ประตูต่อ0เก็บชัย3นัดรวดมี9คะแนนเต็มขยับขึ้นมารั้งตำแหน่งจ่าฝูงส่วนผลคู่อื่นๆนิวคาสเซิลเสมอบอนมัส2ประตูต่อ2นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์0ประตูต่อ0ฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ2ประตูต่อ3ไบรตันเสมอลีดยูไนเต็ด1ประตูต่อ1และฮัลซิตี้เสมอแอสตันวิลล่า0ประตูต่อ0ศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีเอลเวิร์สแบกน้องใหม่ลีกสูงสุดฤดูกาลนี้บุกไปพลิกเอาชนะบอรุสเซียมุนเช่นกลัดบัก4ประตูต่อ3หลังเป็นฝ่ายโดนนำไปก่อน1ประตูต่อ3เก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6แต้มเต็มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3โดยในเกมนี้นิโคลัสมิเคลสันกองหลังทีมชาติไทยลงสนามมาในนาทีที่75และสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นบุนเดสลีกาเยอรมนีต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลที่เคยค้าแข่งอยู่กับแฮท่าเบอร์ลินในฤดูกาล 1979 ถึง 1980 ส่วนผลคู่อื่นๆเลเวอร์คูเซนชนะอูนิออนเบอร์ลิน4ประตูต่อ0ฮอฟเฟนไฮม์แพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์2ประตูต่อ3พาเดอร์บอร์นแพ้ไฟบวก0ประตูต่อ1แวเดอร์เบรเมนชนะไลป์ซิก3ประตูต่อ1และชาลเก้04เสมอบาเยิร์นมิวนิก0ประตูต่อ0ขณะที่ฟุตบอลไทยลีก1ได้เปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีลงสนาม4คู่ทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะศรีสะเกษ3ประตูต่อ1ราศีสไลด์แพ้การท่าเรือ1ประตูต่อ2เชียงรายยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1ประตูต่อ0และระยอง FC ชนะ PT ประจวบ FC 1ประตูต่อ0การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย Cทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดสนามเอาชนะทีมชาติกาตาร์3ต่อ0เซต25-22 25-19 และ25-14คว้า3คะแนนแรกได้สำเร็จหลังจบเกม10เอกบุญยฤทธิ์วงศ์ธรกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้ทีมไทยทำผลงานได้ดีมีข้อผิดพลาดน้อยกว่ากาตาร์จึงสามารถเก็บชัยชนะมาได้
19: เราก็เก็บชัยชนะในนัดนี้ได้ผมว่าเราก็มีพลังงานที่แบบค่อนข้างที่จะบวกมากเลยก็ผมว่าเขาก็ขาดตัวที่เขาเล่นไม่ได้ในวันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนักกีฬาเขาก็ไม่ใช่แบบเบาๆอยู่แล้วหนักทุกทีมอยู่แล้วเราก็ต้องดีเราเก็บชัยชนะในวันนี้ได้ข้อเลื่อเราน้อยกว่าเขาเราเลยเก็บได้ครับ
18: สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้เวลา15นาฬิกาถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศอินโดนีเซียหญิงคู่รอบรองชนะเลิศออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าสุวิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้ให้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียนคู่มือ460ของโลกจากไต้หวัน0ต่อ2เกม21-23และ21-23พลาดเข้าชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดายเทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3 ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราสมือ3ของโลกจากสเปนหวดเอาชนะหูยี่ปิงมือ112ของโลกจากจีน3เซตรวด6-3 6-4 และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับทอมมี่พอลมือ21ของโลกเจ้าถิ่นที่หวดเอาชนะอเล็กซานเดอร์บูบริกมือ16ของโลกจากคาซัคสถานมาได้3-2เซตต้านนาดิวเมดเดเวฟจากรัสเซียเอาชนะอาร์เธอร์รินเดเนกจากฝรั่งเศส3-0เซต6-4 6-4 และ6-4และฟันเชสดิอาโฟจากสหรัฐเอาชนะวาเลนตินวาเชโรจากโมนาโก3-0เซต6-4 6-2 และ6-4กอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT TDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรโนงกริตตินวรวาทนักกอล์ฟไทยวัย25ปีจากกรุงเทพมหานครปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พา69สกอร์รวม13อันเดอร์พาคว้าแชมป์ได้สำเร็จด้านสุพนัชชัยอมรอนัตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาและจิรเดชชวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่12อันเดอร์พาตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันฟิกเกอร์สเกต ISU จูเนียร์กังปรีแบงคอก2026ที่ IWIT International Training Center ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายนที่ผ่านมาฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเกตติ้งดาวรุ่งไทยวัย15ปีสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ISU จูเนียร์กังปรีหลังทำคะแนนรวม 229.51 คะแนนคว้าอันดับ3และเหรียญทองแดงไปครองโดยรอบช็อตโปรแกรมทำได้ 81.55 คะแนนและรอบฟรีสเก็ตติ้งทำได้ 147.96 คะแนนขณะที่ก่อนหน้านี้ฮิโร่พึ่งคว้าแชมป์เอเชียมาได้สำเร็จนอกจากนี้ยังมีนักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไทยเข้าร่วมแข่งขันอีก5คนโดยประเภทชายชวริศเจียมหาทรัพย์จบอันดับ20และทารณวราสิทธิชัยอันดับ26ส่วนประเภทหญิงภัทรธิดาคาเนชิเกะจบอันดับ15ฐานภาภูมิพลกุลวงศ์อันดับ30และสิรินัทยามหิตธิวานิชชาอันดับ31สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบรองชนะเลิศนุกสงขลาปิดนัดเลิศสัตยาธรอันดับ1ประเทศไทยเจ้าของแชมป์ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเอาชนะแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีอันดับ27ประเทศไทยไปได้4-2เฟรมผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์กับกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์อันดับ3ประเทศไทยที่รอบรองชนะเลิศเอาชนะเอฟสากลสงขลาจิงจิตอันดับ16ประเทศไทย4-1เฟรมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่46ที่เทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาในวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศประเภทเยาวชนเริ่มจากอุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่สมนวรินนิ่มเนติพันธ์จากสโมสรจินตนา A 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ริบบิ้นแชมป์ได้แก่สมนวรินนิ่มเนติพันธ์เช่นเดียวกันที่ 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่สิตานันเอกบันสิงห์จากสโมสรจินตนา B โดยสโมสรจินตนาครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปู่ลิมพัฒน์สอนการรายงาน
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักพระสุพรรณฉลองพระพักคือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักแล้วปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆ สลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
0: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
20: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหรือรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์และสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือติดต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการจำนวน309อัตรานักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการจำนวน282อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน92อัตราและนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน3อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์opsmoac.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเส้นหยากใยในดวงตาสัญญาณเตือนโรควุ้นตาเสื่อมท่านผู้ฟังคะดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญในการมองเห็นและใช้ชีวิตประจำวันแต่เมื่ออายุมากขึ้นหลายคนอาจเริ่มมีอาการสังเกตเห็นจุดดำคล้ายเส้นหยากใยหรือเงาลอยไปลอยมาอาการเหล่านี้อาจเกิดจากภาวะวุ้นตาเสื่อมซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยตามวัยและส่วนใหญ่มักไม่รุนแรง อย่างไรก็ตามในบางรายอาจสัมพันธ์กับความผิดปกติของจอประสาทตาที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนค่ะวุ้นตาเป็นสารลักษณะคล้ายเจลใสไม่มีสีอยู่บริเวณด้านหลังของลูกตาทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้แสงผ่านไปยังจอประสาทตาช่วยคงรูปทรงของลูกตาและป้องกันแรงกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างภายในตาเมื่ออายุมากขึ้นวุ้นตาจะค่อยๆเปลี่ยนจากลักษณะเจลใสและหนืดเป็นของเหลวมากขึ้นเส้นใยคอลลาเจนภายในเกิดการรวมตัวกันทำให้เกิดเงาหรือจุดลอยในลานสายตาจึงเป็นที่มาของอาการที่หลายคนเรียกว่าเห็นหยากใยในตาสาเหตุสำคัญคือความเสื่อมตามธรรมชาติของร่างกายโดยมักพบมากขึ้นเมื่ออายุประมาณ40ปีขึ้นไปนอกจากนี้ยังพบได้ในผู้ที่มีสายตาสั้นมากๆหรือผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือการกระทบกระเทือนบริเวณดวงตาผู้ที่เคยผ่าตัดดวงตาผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตารวมถึงผู้ที่มีการอักเสบของวุ้นตาหรือจอประสาทตาก็อาจมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติของวุ้นตาและภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาได้เช่นกันอาการที่พบได้บ่อยได้แก่เห็นจุดดำหรือจุดลอยเห็นเส้นใยคล้ายใยแมงมุมหรือเห็นวงแหวนและรูปร่างต่างๆลอยไปลอยมาโดยมักสังเกตได้ชัดเมื่อมองพื้นหลังสีขาวหรือท้องฟ้าอาการเหล่านี้อาจเคลื่อนที่ตามการกลอกตาและบางรายอาจมีแสงวาบหรือแสงแฟลชร่วมด้วยสิ่งสำคัญคือหากพบว่าจุดดำหรือหยากใยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นแสงวาบมากผิดปกติตามัวลงหรือเห็นเงาดำคล้ายม่านมาบดบังลานสายตาควรรีบพบจักษุแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของจอประสาทตาฉีกขาดหรือจอประสาทตาหลุดลอกซึ่งอาจส่งผลต่อการมองเห็นอย่างรุนแรงได้ในการรักษาจักษุแพทย์จะซักประวัติตรวจวัดสายตาและตรวจจอประสาทตาโดยเฉพาะการขยายม่านตารวมถึงอาจใช้การถ่ายภาพจอประสาทตาหรือการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงตามความเหมาะสมเพื่อประเมินว่ามีจอประสาทตาฉีกขาดหรือภาวะแทรกซ้อนหรือไม่หากเป็นเพียงวุ้นตาเสื่อมและไม่มีภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องรักษาเฉพาะเจาะจงผู้ป่วยสามารถปรับตัวกับจุดลอยที่เกิดขึ้นซึ่งในระยะหนึ่งอาจสังเกตเห็นได้น้อยลงแต่หากพบจอประสาทตาฉีกขาดแพทย์อาจรักษาด้วยเลเซอร์ส่วนกรณีที่มีความผิดปกติรุนแรงบางรายอาจจำเป็นต้องผ่าตัดวุ้นตาท่านผู้ฟังคะวุ้นตาเสื่อมเป็นภาวะที่พบได้บ่อยและมักเกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัยแม้ไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดแต่การดูแลสุขภาพโดยรวมควบคุมโรคประจำตัวงดสูบบุหรี่ป้องกันดวงตาจากการกระทบกระเทือนสวมแว่นกันแดดเมื่อต้องอยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพตาเป็นประจำล้วนมีส่วนช่วยดูแลสุขภาพดวงตาที่สำคัญหากพบความผิดปกติบริเวณดวงตาหรือการมองเห็นอย่ารอดูอาการด้วยตนเองควรรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็วเพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็นและรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเส้นหยากใยในดวงตาสัญญาณเตือนโรควุ้นตาเสื่อมเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราผ่านแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
22: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโด ดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ
2: ้โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่

0: ำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
5: ร่างหัวชื่นลัว
6: ยอชายยอต้มมือ
7: ลองเพียงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
9: ที่วิจอวิออกคอลุ
10: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
12: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
13: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
14: ็อ่านสิ้นจังจึงมาโพ้มองรอเสียนตาเทศโตยินta lùi tiến ta tỏ chánh yếu mong mê cha siêu tráng dìa ô vệ bình chờ ghé bơ dàm pa ủi ô dàm tu ủi quang nàm nhân ô phiền xin kiên phun ta dàm ta lê ô mong mê ชาวเชื้อจอยเดียวลางเธอจินคอยยินจุนทินเดียวชื่อจงเอ็นจริงกว่าเวนโอเปียมเยี่ยมกงเต้าเปียนเสียนถ่ายน้อยโอผู้ปุ่นตุนยุนอ่อนโอนินเธอทิ้นแห้งโตหมองตู้เธอโอ้เธอเฝ้าวันดังมองเท้าใจ tổ tiên chỉ nhân tặng xe mẹ ngô con ta già mà thao lô phiêu phú quý dân yêu ổn lo xây ô nhà tình mà sẽ trống mà ô xiêu bà ta chiến tình chiếu phú yêu phú quý dân yêu ổn lo nín khu tơ quý phê tàn xe xiêu phú quần trống mà cho hô thìm nam nhiều miến tòng chín miến khâu ê lửa tiên xiên phu quần ô giỏi thang sườn trí nhàn mà khu lậu phình tơ di à về mãn phúi ô nhìn phiêu kiếm trí nhàn đình sinh tại ô yên vàng nhị đáng quá mềm ô xin mà mình đã chẳng xin thầy nói ôi nhìn vần tổ chân trí nhìn ô tình quang kinh xin thầy tỏ chân tặng ôi tớ lê tặng về dìa mạng ô làng khu thiêu nhìn vần chùm thính bù chỉ cứ nhìn vần thế tàu ô rồi chia cua láng màn ói quá niềm ô chứ à bố trống tình tiệm trống ô êm pin vừa dấu mẹ quá tiếng tín ô rồi cha choáng vinh ói khó ô liền ngọ nạn tí nhân mồ đạo khâu phan lùi yêu nhân dìa kiến ô mìu yên mai em tổ tế dùng câu bọ chiến ô mẹ tía phúng sất chiến thai như tầm giờ thả mẹ tầm giờ thú tính có tầm giờ nhiệm tài thú tế chiến thế có yêu thúi lùi mẹ rồi hai chiếc tía phúng sất có chiến thai phúng trắng có yếu mắng tìm cho về tiến hùng tế thím tế lâu tế giỏi mãn quý chàng tiêu tình cha dùn cha cha chia chia mãn quý ô yêu thó thím hùng có yên ô chiều tìm tòng phán chia dìa siêu của ô tìm biết bàm kênh xuân mẫu nhìn cha yên chán sang chia xíu liu ô ê phun dịa trông yun chán cha ô tài cho yun thín đĩa về on lò ô ê nhân sèn phan pé lửa chiếm ô chiều chàng tú quế bèn xuân tin đi ô ê mồ mà nín chìm tổ chi ô tài cho mãi lõng lỗ xuân tin xuân hẹn câu phun chàng trông yun giò hiu bề cho yun mãn nhìn miến chiều chàng ô dạy trình điêu đồn nhãn phè ô on trong dồn chiêu chia chia mạng tỏi ô ê dỗ thơ suy tê có yên ô chiều yên má nín kênh chiến tại quái ô tu chín chiều mượn chê chân ô nhà yêu chín chiếu buồn á tung chân có tu chín xế chiều má chân ô tròn yêu chín trống dồn á dĩa tham trang ô chiều tình điều đồn nhãn tình điều về theo với dĩ bàm xế hèn nhị phán ô bàm nhìn số phát ô siêu đuổi ô nhẹ cho tu đuổi nhẹ quán thóng như nói ô trang trò thêm phán chất hẹn ô dù phụ hê nhẹ nhận siêu viện nói ô đuổi nhẹ khoa khớp tẩu tà ô sàng chun bua nhẹ nhàng thằng hèn nhẹ tố thô thô bùn thiên sư tiên tiêm chế nhẹ nhàng siêu to đoàn phái suy ô chiều ba lệ nhẹ yêu tím ô chế lê nhẹ lê chiên tu thiền yun tấu đoàn hùng xa quân vua lệ ô nhàng lê nhà lê xin dồn khỏi quang tấu lệ nhẹ hèn tố trắng thiền ô tòng nhất so hín xe ta chuẩn bố ô khâu lê gồm châu bốn diệu tòa phụ hê trắng qua với phạm tiêu nhĩa phạm tiêu chân ô chuyện tiêu hô lô chàng tái ô thòng nhân máu nhĩ ninh phê nhuận á nói ô phụ hê tiếu phía tá hô lâu đoàn hùng xe suy khói ngần nói ôi thiện chiêu thiện yế miên điểm điểm còn hê nín tình suy miên của ôi hô lâu biêu trắng thó thi nô tòng hô lâu biêu chi tìm tòng của ôi tông thơ lùi tình cho giảm ô on lùi tiêu sao quân dĩa tông khói ôi chiếm chè siêu xin ô suy tuổi ô xa yên máu nhễ đinh có yên của ôi hồng suy miên tiêu màu lâu hèn dù chiêu hạ yun chạm sang hết thâu thìn đĩa suy phô nàn tế ô chiều thìn trắng tế mà chiếc nhẹ nhụ nôi chiêu gài thìn đĩa chính hẹn ô yô hồn suy yếm chiêu quân hoàng của ô tìm đĩa còn hê màu yên ô nhân dòng mà phú hê liền tế mũi ô tế yô tìm đĩa tế nhân ô màn yếm chiến điêu ô phú hê tránh quân ô chú yô tìm nhẹ nhàng chân hàng thao bên của ôi chín cầu quê đàn đầu tàu u quê khói thơ ba sơn bù ôi thìn đĩa còn hề màu yên ô nhàn phụ hề nhễ nhàn về the tối ôi hồ hàng thìn đĩa dễ nhàn ô màn nhìn nhìn nhãn tiền u quê quả ô ta phó u quê tiền nhẹ ô pin phụ hê hén chân tìm đĩa khan ô khan điếu xê chiều màu yên ô nhìn nhìn lạng uy chiều dân chiều on ô cắm chi u quê nhuận vàng ô yun quý chân dân thơ vê lo yang của ôi bò nói nhẹ nhàng tê tê ô chiều tiếng chủ cán chàng sòn thè tối ôi tê yêu tìm đĩa tê nhàng ô màn tê tu nhân màn nhân chịu chàng ôi con suy phở hèn nàn tê ô chiều long lô về chiều yên phê phí thứ dịa chân chiều khăn nhân ô màn dỗ chiều về dạng tai quân tình đi ôi tê dòi chạm trang với tê ê xàn dạng tai quân tiêu thổn tình đi ôi con suy phô hèn điêu giảm ô thùng ซอยจังอีเหมือนไปเจียมพุยโอ้ยย่างตาเกลือหลวงเชียวจังโอ้ทินเดียวจีอาจิงเมาซอยทินพี่โอ้ยจุนแห่งเสียจังโยเงินโอ้มันก็เท่านั้นมันก็เจ็กว่าโอ้เดียวปามทินเดียยินก็เอ๋ยาวกาเจผู้เมายุ่งเนี่ยเตรียมเนี่ยก็ดูอานามดูโยกินเจียงโอ้สองคุณเชื่อนอิวเนี่ยเตรียมเนี่ยปีโง่เอ็มเยี่ยมดูจุนเจเจียงโอ้เจียนโยเตจินตองคุณจินดีโอ้แปะพื้นินกินเสียโมเดียวอยู่จิ้วเว้ยไม้มาเลยนะคุณจิ้วยิ่งจางโอ้ยหุ่นเจียมนินจริงสียามโอ้แหงมาเลยเว้ยจันจ้อยไปกินกูโอ้ยเดียมที่ต่างจริงเกศวีกองอย่างหอมกองซื้อซื้อเดียวตายโอ้ยเยี่ยมเป๊ะเจียต่อทิ้นเดียวเงินทิ้นตองน้ำจ้างอยู่ทิ้นเดียวห้องซื้อโพจิวนานเจโอจิวเขียวจังดาวปิ้นเจียมเนื้อปุ้ยโอ้ยไปมาหน่วยจิวคอยซื้อโอเดียวทิ้นเนื้อในปุ่นติวกินกูปังโอ้ยตุนแห่งทินเดียโยปุ่นโอ้เมงโชหุงแห่งจินหวังแห่งโหขวาทงซื้อเหล่าเว้ยยันยันตินแปงเตี้ยวซื้อขวาทงกำตาคอยโอ้ตาซื้อคอยทงกำตาโอ้หอเจเหลี่ยมจื้อเจียวตรงทิ้นเดียวจื้อเจียวเกวียนได้เจแปลงโอ้ตินอยู่เจแปลกีไม่ต่างอ่อนกูโอ้เหลี่ยมเจียวหาจิวเป๊ะเป๊ะโอ้นินเจเหลี่ยมไม่เส้นหอต้องเวนทิ้นเหยื่อเจือเจียวจวงหอวินอยู่เงินคอยแปลงทงทิ้นเดียวจินเจอิวเจียนเจเหลี่ยมโอเจียวโยตาเหลี่ยมจีจุนเจือเส้นพองโอเจียวพระอิวเงินเจียมแรงโอตายหาติวทินเดียไปแปะฟื้นถ้าแต่งติวพวกคู่อ่อนโอเจ
10: สร้างหูเวียวตายก็เย็นกลัวโอหลัวแปะนิ่งเกน่ะไปเสียมโอเชียวเจ้าเวสิงหูแดงติวจางโอก็เย็นจะเจียวเชียวต่างเจียวเชียวเป็ดแปะเบนินจีอ่อนหล่อเสียวโยตายคงจู่เลียบชุนโอเชียวคงจู่เวทุนเชียวเวเวหลวงยึกกัวโอ้ทายสิสิงนาหูงาคุณลิวโอเชียวทาสีเวสิงหูคุณทินเดียโอ้ยเหลียบคิดต่างจริงแกเสียเจียวเส้นตรงเวเหลียบทาเวชิงหงแสงโอ้จิวตาเจ้ขี้โอ้เจียดางาจริงเดียวเสียวแม่กิ้งวันกวยเดือนเวียนโอ้ยไม่เส้นเพราะเวียนไม่สันกิ้งวันทินเดียวแม่จัวเสียวแม่จังเพราะเวียนเขียวเหมือนจะไม่เส้นอาเตรียมเพราะโอ้วิน ทาสีแบกุนติวเชียเสียปุ้ยชุนอาเที่ยวทินเดียวจะแปงอาอ่อนหาอยู่เมื่อจามจางเมื่อเยือจิ๋วเจียโอ้ยเงียนามันหลุนขี้อ้อยำติงเหลียวเย็นมาไม่เงียนีนถิ่นตายหานโลถิ่นปินปัดเชี่ยอ้อเหยียจิ๋วตวางเชี่ยซิวเว่ไม่เส้นไม่หอตองเวงจิ๋วเหยียมวะกินโอ้เสนินโอ้กินหันชาวเว่เยาแดงเว่ท้ายสีพัวโอ้เฟ่แป๊กนินจิงเว่ลิวโอ้เจียวเยาจิ๋วเว่สานพัวเว่จิ๋วน่ะหลุนโอ้เสียบน่ะนินเกเนี่ยหลุนจิ๋วชัวหูเวยอแดงเวคุณจิ๋วต่างโอ้เลียงชัวจะปูนาแหงเสียบแป๊ะโอ้นี่น่ะน้ำป้าเวเนจิ๋วเหลียวหลุนกัวโอ้เทียกว่าติวตวางยำทายโอแปงด้วยหูเวเยาติมเวเช็ดติวกว่าโอเยาคอยซื้อเหล่าไว้เวินทอเหลียวน้ำชาวเวคอยทาเวปัดปัดติวเปชาวาน้อยโอล้วงคือมาเต่าซื้อยำติงเหลียวด้วยสวยตีไปต่อยจิ๋วเช็ดเหยียบฟุ้ยจิ๋วตวางไอ้ลุนขี้เอายำแป้งอย่างอยู่เนี่ยไม่ฟิ้งเลยเวก้าวสู้โอกาวตู้สิงหุงแดงตู้โอเจียวคุณเหยียไว้ตองหุงคุณทินเดียโอ้ยต่อหลอปะกิงปามแปะโอ้นินใครโมเวแดงสังปะกิงเวโอถุยเดียดนามาติวเรียบโอตองโอนามเวตั้งสาเวจงแปะเวนเรียบขี้น้ำกิมต่อยตองโพตองเวจุนเท้าเวโพโพเตียวเซยเป็ดเตียบนินาเกณฑ์ยำท้ายแปงโพเตียวเวปุ่นยาเวท้าไว้โหยจุนเยอะอยู่เนียนาทรงโซ่กวดตวางเวเลี้ยวลุนเวนินจริงเจียวเหล่าโอ้ยจิ๋วเจ้าตีเบเลียบเวตรงอยู่เนี่ยแน่เสฟีงาคุณจิ๋วสังโอหินทรงทิ้นเจ้เบจะสาโลกิงปาจีแม่จิ๋วมวนอยากแป้ฟุ้ยจิ๋วตัวเลียวลูนยำแป้งโอ้อนะเจียนเนี่ยแม่แดงต่างปาจีงพัวโอส่งชาวถือเหยียบเหลี่ยมน้ำจีง น้ำจริงแม่คุณจิ๋วเหยียดแป๊ะนี่ฟุยเอาเยื่อนชาวชาวชาวฟ้าน้อยำติงเหลียวยุนจิ๋วเวจันจังแม่ป้าจีงแม่เวเจ้าเนี่ยนะถือเชิดโอ้แห่หลวงโอ้หุ่นยุนจิ๋วเว่ยฟันเยียเว่ยน้ำกิ่งกลัวโอ้ยน้ำมาจงถือเชิดโอ้แม่จางเจนเหลี่ยมเจี๊ยบเนี่ยปิงอยู่เนี่ยนะถือถือจิ๋วเนี่ยเชิดโอ้เปล่าจามเป็นนามดีว่าเกียบผู้โอเซนเรียบมาแบลินเจียวแห่งแปลงมิโอเรียบมาตานตัวเราสิงหูจินเยอะจิ๋วหงอู้ลุนจิ๋วจางโอฟ้าจะจิ๋วนามวนยุ่นทุยเอาเจียวหงอู้สิงหงปะจิงใจโอทุยเหยื่อจะนามาจิ๋วเท้าเฝ้าโอเจียวพอส่งแว่ตันเสนาเช็ดเจียบคุยเม่งจิวโชฟ้านะยำติงเหลียวฟ้านจิวแว่อยู่เนี่ยนะเส้นเหลี่ยมน้อยโอ้ยยำอีอยู่เนี่ยนะเหลี่ยมโหตรงเส้นเลวไปเงินมานเมาชิมมานโอ้ยเมาหน่อยจอตายตาอุ้ยยินจอตายเว้ยคอยอุ้ยหอพินาเลยหอแปลงเลยเยอะตายชุดฟ้าไม่ฟ้าอีกเงินอยู่เนี่ยแม่เสียบขี้เจือเซนปองโอ้สู่ตัวหุ่นเย็นเม่เสียวใบดอยเย็นมาเหยียดนินทิ้งแต่ฮันโลแก่หมวดจะเยือนหน้าอยู่หน้าตายเซนเชี่ยโออินะ
14: เออตีมยุนตายชื่อเชื่อที่โอเท้าเท้ากองหอหมอไปโอเนี่ยตามนิ่มจิ้มท้อไม่เมาดาวนี่ไม่โอเอมันเหมือนชี้จึงหมอเขาโอดาวตู้ทิ้งกว้างตรงหรือเสียงหินโอ้ยตาจ่าตาเตียนโอ้ชัดแห่งโอ้ยเจียมเนี่ยพิงอิวเนียนมองเจ๊หน่อยโอ้ยเส้นเดียมตัวหมูกับตัวโน่แห่งจวงคุณอิวเนียนจางจุนเขียวเทียนเจียมตายแบเดียวเขียวกองตาจุนแจ้งจี้กองตั้งกองเขาตั้งกองเขาตั้งกองถือเชื้อโน้ท้ายแปลโอยางเทียนเว้ยก็เว้ยตายไปอยู่ต้องคอยโอ้ยติ้งจู่คอยเหมือนแค่เปลี่ยนโอ้ทิ้ง
15: เย็นเย็น
14: อยู่เยี่ยอยู่เยี่ยรอเยี่ยคอยเหมือนน้อยโอ้ยจอดจอด เยี่ยกว่าเปียโมปานสันจอยขอแอตวงโฮเทียนอยู่น้อยกีแปมาผู้เงินโอมันยามจริงปานเงินสุนทอยงาน้อยจุนแห่งท้องอันมาท้อใจเลียวเยียกว้างต้องแควปิ้นเงี่ยโอ้ยปิ้งปิ้งจังจะสะพานสิจังอ่อนเงินว่าสงเจียวโตค่อยนี้ไว้โอ้ปามปวนน้อก็ไปปวนโอเบียวปามจุนเทล้อค่อยตรงค่อยตรงนี้หน่อยโอไปปวนเบียวเธอในต่างเส้นเดียมเบียวจังไปกว้างตรงสาเสียวพ่อเส้นเดียมน้อยเลยเสียเจียนโอเอ็นล้านโลแสนเต้าบ่อยินโกทิ้งเส้นชั่วเดียจอแสงโอเต้าจอตู้แสงจอตู้เส้นจอตามเสียสิงโอแสดงานหยุ่นเต้าปุ้งขี้โอจิวโยตาเวเลียมที่กาดังวิโยวินจริงจริงอยู่โนก็แห่งโอโยตาดอกควังต้องจังแปะเชงโอเทียมมันเส้นเต่าโตชีโอเทียวยืนยันจิ้มเส้นชี้ตายโอจิ้มเส้นพาซื้อโตตาโอแสงเสียต่อเส้นเงินจิ้มเท้าเจียนโอจิ้มตายโตเส้นติวติวเจียวปองวังโกเส้นที่จวงนี้โอ้ถือเยียจ้าเซมุงไลออเดียวมุงไลเดียวติงมุงไลเดียวติงเดียวลุนโพเงินมานนั่นจันทิวติวเดียวถ้าเยียเปลี่ยนเชื่อในเชื่อกองเตยโอเสียงตุ้ยเย็นโยกู้เจียวเจียวเย็บวันจันจ้อยเจียวจิวกู้โอ้ยโตจ้อยติวจิวเจียนเจียวนานมุ้งไหลเจ้าเจียจ้าป้านุนเจียแป้นิ่งจริงไปดิวโอ้เควเจียนเกลเจียปุ่นเต็มยามเจ้าเฮโตเปียชันเยี่ยเลียวกิงอยากเพื่อหุ่งจ้าอยู่อาเซโอเอสุดาวเหนียกเพื่อจังเจียวติงเหนียวดาวป้าลังเจ้าเป่าเจียงโอเจียวเงินจุนเจียงคุณเจียวติงปาลังเหลือเลยเสียวดังสงโอเอลังมันแต่ทิ้งโยกานานผู้กุ้ยที่เงินย้ำต้องทายโอเอกานันที่เงินนานจันโอทันเย็ดขวนเปียวตายแท้จิวเตโอเย็ดขวนหลุนโตจันจิวจิวปากัวคุณจิวเจียเจียบปุยโอ้ยปุ่นตู้ตรงแปงเสียไม่โอ้ยโยโยจิวนิ่งจริงหึงเจียบเนยโอ้ย ปาลังทีเทือนเดือนจิวตวงปาลังทีเทือนไม่กลัวคุณโอไม่กลัวคุณติวคู่จิโอนินอย่ามาคุณติวหีเตียงคุยโอเจียงหอชีตายยังเงียนโอทินเดียวติงเฟ่แคร์แปงมันเงียนโอ้ยไปโทษที่ไม่เจียงห้อวินเงี่ยเลียงยินยงเตียงไม่ติงติงแต่โทษดุนยามทิ้งโยป่าเจียงเลียงเจียนยามตรงเอ้ยโอ้ตายก็เชียวดาวไม่กลัวเดียได้เงียนเชียวไปให้หน่วยโปดาวตุเจ้าตีตาแทงโอเดียวจะเตปีเดียวตาแดงเดโมเทียวตุเจียนินมาลูโยยันมานินกินเปยุนน้อยโอ้ยกงเชียงตายแป้งเปียเมียนโอ้เจียวเปยเท่าเจียวติงแป้งจันเมียนโอ้ยดียกัวเจียวหุงเมาโลบเวไก่สอนไว้ฟานแป้งเจาะหุงเปียโอ้ยเจาะตัวหุงโตโยตายโอ้ยต่อตู้ตาแห่งกับแจ๊กโอ้ยเพิ่นจ้อยเจ้าตีกับแจ๊กโอ้โลเมียกลัวเมียกลัวมีมุ้งลองมาหุงกุนโอ้ยเอ๋ลางผู้โลดันหวาโอ้หางกงเชียงเสียนเจียนตาจ้าเลยโอ้ยเหลือได้จุนคู่ยามจุนโอ้เฮตรงท้อคอยยินจินจังคู่นินโหยามมาต่อเจียวโอ้ยินยินเวกงเชียงเลยยามตีงโอ้จริงตายแพ้พาจังลาโอมานตัวเลยคู่เที่ยวไปเสียอยู่ปีโน่ลุนโตลุนจันเจติวเที่ยวนินจวงโยเจียวเหลือเสียงปีโน่ได้จริงจะต้องหอยอิวฝุ่นเลี้ยงปินวิแป้งนานซอยพานหอยโอ้ยควรเตะยามมาเต้นมาโนยันยันนินยามตองเส้นเทียโกโอ้ยยันพื้นยามตองเส้นเทียโอยันโมจีน้อยห่อเปียวสิงแมงโอ้ยเดียวเต่าเปียวชั้นแท้จิ๋วเที่ยวเปียวทอดแท้จิ๋วตัวสิงแมงโอ้ยจะได้มันห้องเบลจานโอเที่ยวองค์ยาไปเจียต่อถิ่นนินผู้โอ้ยผู้ควรมันจังเบลจานโอห่างงงมาเทียบเวเมียนจาให้ห่องโอ้ยโลดโทษแสงต่อลานจินโอโพมัวต่อไม่เชียนเงียนปุ่นจานดีโอ้ยหญ้าเสียจองจองซอเขียวโอ้ติวเพลางยามเปียวเดียจุนโซ่ลาก้องแอเปเดียจุนโอ้ตรงเปียวเท้าแทจิวตวงดีเย็นเฮโอ้ยเดียตุเย็นอยู่ยามจูโอ้ดาวซอหล่อสุนตวงฝุ่นตุคู่แปะเป็นหุงจ้าฝุ่นผิวอ้อทาม ยามเปยามป้าเงียดเงียดเงียดโอ้ยเงียดเงียดฟังเปยจาโยจาเงียดจาสองอย่างเลวินกูโอ้ยเงียดจาชุนแก่บ่โซเปียวเงียดจาไหลโกยามป้าจินโอ้ยป้าสุย่างเงียดโลดิวนินจับตาเมียนท่านหนอปิงจิวโอยามหิวไหลเตแมงจิโอเยี่ยมถิ่นเปลี่ยนข้อเรียนยามวิวาโอเวลาว่างจางท่าเหล่าเวคุณเสียนตรงกินวิเดินคันยามหิวหงจะเปลี่ยนซอยโอโกยันนินยามต้องเปลี่ยนซอยวินโอเอติงตายามตู้ดันคาโนยังยุนต่อเชียทินก็ยามดันโอเอยุนหล่อแพ้เส้นนันสังโอตรงเสเจียมยามหิวอ่อนเจโทยามหิวสุยตุยหล่อท้ายโอจิโอเป็นห้างไม่กูปิวจันสุยมีโอละยึดวังสุยเสแม่โอโตเป็นห้างจุนตวังนาเดียวค่อยนี่มีโอ้อ้อยเที่ยวลาปินคอยโยเสียมเนตาปินกว่าจอเทียนเทโอ้ยไปเที่ยวเทียนยินสุนบัวอทิงผู้ตองต้นนอหน่อยเตรียมจะโอ้ยน้ำจากเวปงไปทิ้งโอ้ยินผู้บางผู้จอยไปบ้านทิ้งกวยยอผู้ดินไปหน่อยโอ้เปสันทงหลวงตานยอผงโยตัวดอกเขียวจิ๋วผู้จีโอเที่ยวผู้ตายอยินกวยผงปิโอจันกว้างยุ่นทิ้งกว้าเปียนโอมิวสันว่าเหมือนผู้ผู้เดียมโยทิ้นมันเดียวเปียมลานกว้าโอลานมุยเป้บัวเงียนผู้จันเยี่ยโอยปิ้นบัวมัวเงียนดอกฮิวเป้ต้นเชียงยามมาหน้าหุ่งจ้าควันโอยยามเชียวต่อหอตู้จันโอเดียวเงียนเงียนเงียนจุ้ยแห่งกาโซเต้เจียนยินปินบัวเตียวหลวงโอทิงหลวงเป้เป้เจียมจิวยุ่นจินปอทุนเป้าเจียมเทียงเวโยเนียนยุ่นปินเป้ยุ่นอ้อหน้าเวสายไดโอเอผู้เอผู้ทงต่อจิวจิวผู้เงินกายสิดอยตู้หิวเจียมหินผู้จอดอยหิวเปย์ซาดอยจิ๋วจิ๋วเวผู้แม่งโอยามตู้ต่อดาวท้าจิ๋วเปียวปิ้นบัวจังจิ๋วเทียนเทต่อโอ้ยอีตู้ต่อเปียมเปย์เท่าเวเพิ่นติ่งเตรียมเจเสียวเจียวคู่โอ้ยอีตู้ต่อเตรียมคว้าท้ายโอ้เจียวเจียวเท้าท้าเจียวต้องเอียนอย่างโอ้ยามมาท้าเท้าคู่เจียนโอ้ยผิวเจียคว้าไปยามเย็นเฮ้ยโอ้ยเจียวเท้าท้ายปิ่นเอียนอย่างโอ้เจ้าเสียวเว้นไม่เจียวจิวตาเย็นโหเปียวสุนแก่จังยงขวาโอเนี่ยยามเจียยางห่อเปียมยามเฟ้ย ทาลิวย่างหอไปลิวอ้อเตรียมอ๋อจันแท้จริงเจียนยามอีโอยามแรงนานเย็นตาเจ้าอ้อเงี้ยเมยุนเฮียเจเสียงโจเมียนโอ้ยมอยมองโตย้ายเจียเดียงโอ้ยแวงโตเลยปุ้นตายามหอบเนี้ยซอยโอ้ยามเชียวไม่เจียวเรือนเจียวจิวไม่กลัวเวตาเจียวยินโยโฟแบ่งได้ยามจิวยามอยู่น้อแหงโยยิบโยเจกันยามวิวาโอเจ้าได้ดังห้องยามหิวอทงยามวิสูตรังนานพักโอมาเหมือนกุ้งโปโซพายโอจริงโซแมงฟูกวยก็ยันแมงโอเอเวินอู้ทองทินแมงได้โอจิวอ้อยเป็นน้ำเจียเทียนยามไปโอเออเป็นอุกุยเสียนยามโอยุนโตยามเจียนโอเอเตต่างยินคุณเมาเวียนโอคอยที่เก่าที่เจียวนะบัวเทียนเทโอเทียนเททิ้งเวียนไปหน่อยโอทองคงจะยามเจียวเดียให้สุนโอเทเยียไว้วีในวินเพื่อเจียวจะห่อยามเจียวสุทุยโปทุยแห่งฟ้าโตเดียนาโนวีเนียนเนียนฟ้าวีเจียวเจียวท้อโยเดียหุงจ้าปิงจุยเสียมอ๋อเชียวสายปินยามเสียงเชียวโอ้ยอ๋อแห่งสายโลยามเสียงโอ้แห่งอ๋อมองหูจ้าตายินโลจริงตายนอสุเท้าจิวตวง
16: เธอจะเจียนโตยามข้อโลเจียนเยี่ยงเสียยามฟังโอ้ควังสู้อันยามทิมนาเที่ยวโฟสินเดียข้องล้านวิเครื่องโอ้เทียนสินท้อของด้านเที่ยวเที่ยวโทปินบัวจังเที่ยวเที่ยวยกจังโอ้เทียนเที่ยวชนเล็บด้วยเดามองการเที่ยวอีตัวแม่ไปเที่ยวยามโง่ก่อยคุณแก่งเที่ยวแจยามเก่าเยี่ยมโง่ยังเสียเที่ยวแจนานเป็นโอจ่าสิ่งนั้นโย่ตุนโทหิวโง่บัวไม่น้ำตาโอเตเปโอเมงน้ำตาเตโปงอาหน่อยดาเท่าโลน่าเนื้อสุยทุยตรงเท่าโอเงินซอหล่อเจียวจิวอีวางอีโอน้ำวังเทียนเงินอีโอโย
10: ก้อนปูเงินจริงยีน่าเนี้ยเอียเตะดุงฟินก่อจุ้ยแต่ทองอินเพียนโอสินหนุ่ยปูนาเนียนอาเจียมเสียวโอจอยตรงเจ้าเทียนปุ่งจอยทิ้งเอโอเยียวเตียเตวนาจริงเจียมกว่าโอเฟคุณแม่กันจอคลองล้านเตจาติงแปะอย่างโอเตมาแล้วจอยแปะสื่อการทานอย่าไม่ส แต่โอ้ยสุนเวเงียนเสียงเย็นอยู่น้ำเยอะยามาจิ้วเวสิโลเดียเตทงทินทะโลเปียยามหิวเจียมนินมอฟิงจิ้วเย็ดเตลอน้ำนึกคนดาวเยอะมายินยามเปตินโหลเจ็บสุยทานตาจุนชาโลฟังเวเนียนเสกนานติงแมงโอยามอย่างเยลโอโยนานเปเจียเจอ่อนจาทงทิ้นโลแม่ฮือเย็ดเจลอนานโอเสียมขึ้นเพียงขอเรียนเหลียวย้ำเจ้มเล่าต่อตางวิ่งเหยียวนานเอาคานเจียวฟุ้ยไม่ต้องกินเชียวฟางฟุ้ยดอยเจ้ฟุ้ยกว่างเชียนเชียวจอผมกินไม่เหยียนปีนจอยดอยเว้ยจ่าเล่แป้งอ่อนโมลาโอเฟียวสันซอยฝุ่นเมจัดตัวหน่อยโลสว่างหวานเสียเงี้ยผู้อ่อนเตรียมเหยียบสู่เจ้าอุ่ยเชียจวนสุนหน่อยโอดัดสั่งแปลงเชียถุยสินออกเวเตรียมฟ้าเวทาวินทิ้งเตียนสีลิงชิมจุนคู่อ้อยแห้งเกี่ยวฟ้าเปลี่ยนตาอ้อยแห่งจวงเอียนเวตรงเจ้าเย็นเย็นมงจวงอ้อยอย่างลิงทิมจุนตายาไม่คู่เหนี่ยวช่างหลังฟังยามทงทิ้งเจนั่งนอยำจางใจเสียวซอดโตตานันทุยโอเทียเท้าเลี้ยวเจียมนินเฟย์อยู่น้อยตุ้ทิ้งหินวันเจสินโอสิงเตียนถ่ายคอยซีมิวทิ้งเพียนโอโยวาแซมตองเบื้อแมงโอเหยเทฟางคอเลียนยินด้วยอมเป็นห่างสองโตจะเสดเตียมเทจ้าเสียมจริงเจียนทองเต้าแปฟางข้อเรียนเจียนข้อเรียนสินข้อยามตู้จวงห่างจ้อยก็เจอห่างลินเลยรินเจียวมิวก็เจียวจิวผ่าสร้างเตฝุ่นไม่เชียวท้าคันมิวตานต่อแล้วฝุ่นไม่หมายเตรียมกว่าโออย่าเจ๊กว่ามิวตรงเจ้าละเทียนท้ายกว่ามาเชียนย้ำฟางอุ้ยตุกินฝุ่นหน้าไม่เจียมเสียวโอจอยเชียวทาเหล่ากี้ป้าบงเตะหมูเตะจะนินเกเนตุยโอควางเจเปเชียนเหยียนเตียนินปุ้ยไม่ตุจวงจิวก็เจเจียวก็เจฟิ้งเจียนาคุณเจียวโอ้ฟ้าโอ้เจียเจียนินกินอย่างอุ้ยปวางเท้าลิวแวะนินสิ่งตาฟานลุนกว่าจะไปเหยียนเลยไปหอยเงียนมันกวางเฝ้าเหยียนมันเสียบยามเสือโลเหลียวเต่าเปล่าเจี๊ยท้ายจิ๋วเจียวแกงเสียนนินกินเป้อยู่น้อยสินทาป้วนจิ๋วน้ำยาโอเจียวเสียบก็เป่าตำอยู่น้อยโลอย่าเจ๊ปุ่นหน้าไม่ตาอุ้ยโอมิวเหนี่ยวแวะเชียนจองอาวันเสียวปุ้งอย่าเจ๊จวงจิ้วตายคานโอมิวต้องห้ามเชียนเจ้าจวงเหยียดเจียวเอ็นจริงแค่ตัวยามวางเสะอ้อนมองแม่ก็จ้าตุจวงใจมองโหเชียนเอ็นเท่าเสียวเดียเดียวโหตาแม่จวงกว่าโอ ปินบัวโยโลเนียนนาเลียวเอแปวันเสียวเตรียมเสียวตั้งเทียนเทอเลียวเตรียม

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงคลองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ดูคลิปไม่กี่นาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงคลองโดยกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำอีกครั้ง
6: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครได้ติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูลดาแม็กดิจิทัลไทยแลนด์ย่านพระราม9หลังพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในท่อและดูดน้ำมันทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเซนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมหนีซ่อนสู้สร้างการตระหนักรู้ยกระดับความปลอดภัยและคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในโรงเรียน
7: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดกิจกรรมอบรมสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมตามหลักยุทธวิธีความปลอดภัยหนีซ่อนสู้หรือว่า Run Hide Fightให้แก่คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 1,000 คนเพื่อสร้างการตระหนักรู้การยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาและให้นักเรียนมีความตระหนักรู้เข้าใจหลักการปฏิบัติตามหลักสากลสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการป้องกันตัวเองปกป้องตัวเองและเอาชีวิตรอดและช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: อินโดนีเซียประกาศขยายเวลาการปิดท่าอากาศยานนานาชาติโซกาโนฮัตตาเป็นการชั่วคราวหลังภูเขาไฟอนักกราคาตัวเกิดการปะทุ

เพิ่มขึ้นกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียออกแถลงการเพิ่มเติมว่าท่าอากาศยานานาชาติโซกาโนฮัตตาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาจะขยายเวลาระงับการให้บริการเที่ยวบินไปจนถึงเวลา 13:30 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากภูเขาไฟอนักกรากะตั้วเกิดการปะทุเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวสำหรับท่าอากาศยานานาชาติฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาในกรุงจาการ์ตาท่าอากาศยานบูนิอาโตในจังหวัดบันเตนและท่าอากาศยานานาชาติราดินอินเทน2ในจังหวัดลำปุงนายลุกมันเอฟไลซาอธิบดีกรมการบินพลเรือนกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวนมากต้องล่าช้าหรือถูกยกเลิกและมีผู้โดยสารราว 23,000 คนได้รับผลกระทบขณะที่หน่วยงานด้านการบินของอินโดนีเซียยังคงติดตามการปะทุของภูเขาไฟอนักกรากะตั้วอย่างต่อเนื่องและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับการให้บริการเที่ยวบินตามสถานการณ์ของเท่าภูเขาไฟปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิ

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาจะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
8: ที่วิจารวิออกพอลูก
9: อาเชื่อเฮทีเลลิโง
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
9: มั่งมั่ง

小花不好花啊阿姆萨阿姆里松都知道花不要我啊阿姆里松不可以阿姨下都共我们要他进买啊สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดูจ้างายี่เวลาจีโง่บัญญาแน่ๆยังเออโฉมโมควาเนี่ยเจมูวติควาดวะที่มูลงบัญญาหนีโมควาเนี่ยสามโมนาทีเนี่ยควาเนี่ยเออนาเนี่ยจะดูจ้าเชื่อความว่าอาวรายการลิสุดมดจับว่าเหยิงกาทะเลนานนะยุติกรรมเรียกว่าวิทยุไงยี่ระบบยาเหอระบบ AM อาจจะแปลว่ายี่ครึ่งความถี่ไปเหองาที่ตัวลีฮะสิสโชว่าโจญาดุละอาทิตย์ท้าวระบบหลายไงฟิสุบุยเพ่งไปเหอสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลกรัมทะเลหลายอย่างอ่ะ

xia hua vu lai hua hua a ma sa a vo li su ngo do zi tu hua zo pe la wo a vo li su ngo pa ka gu ngo ba nya sa tha ni wi thi yu ka chai si yang han ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โง่แน่แน่โฉบโมควานีเจโมติฮวาโดที่มูลโง่มะญาญีโมควานีสามโมที่ญีมาญีฮวาโดแน่แน่ติฮวาที่มูลติฮวานาทีญีฮวานีนาญาซือโดจาวิทยุวาโดจามาโง่มะญายีระบบญาระบบ AMอีกครึ่งความถี่งอมันยังว่าที่ตัวลีเฮียชิตจะโชว์ว่าจวนยาดูละอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดคือว่าฟิสบุยเพ่งมาเพื่อสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ลีโบยาดูละอาทิตย์แรกมันยังเฉพาะงาเอาที่น่าเชื่อว่างาอามาอดีตตัวงาเบียกว่าอย่างเฮงาอามาก็เดี๋ยวมากว่าเชงาโลเชคzamo ni shenga ama sabah mahali tsabanga zangu zabah zangu makha mahali sabah zangu zulanga tiga to bah zangu makha ba bolo shim sabah za antara yang ada ma aka zamo zanga ati nyanga ni me timula he nga ti ni mo kwa ni samonga awo shorang wa ma pi ma nga ati serta jin shat etimango banyanga ama he ati le setanya wo nyimau rogo tak tika tanga ya ba ma ngoma nyangwa awo akheza mo tswanga no wa sule shu za benyi etile pa yengo banyanga so thai ngoma nyaga no fu za shu za gile gulya meshinga amusa kulumi cha chi ri bo ngoma wa so cho bu nge ngo la cho na su yu bu ma ne la so fu la nga manga she he ngonu ma ngwa baro ngwa ngwanyiza guma sama benye he abatri sobra nye fumba yizo che manga ati ben guma nya pi hwa nga wala cho te gato wanya he wa shu za ma mo liba he abo he tili shu za shinga abo ti pa mo liba ngwa ba abo he tili yizo nsha nga ati benya nga abo fuwa uwa ma he zo shinga ati ben guma nsha kwa nga amu sa hinye tiya kuru mi cha chibwa he si la cho na su yubu ti shi su fu la ni ya ba ti fu dia ma a ti li ji zu cha ma ti ya khmi ya a ti ba ngo ba nya cha nga a ma he za mo bu ra nga a wo pu ba ma o ku te he a zu ti ga ku ni ka che nga a ti ni he a ma sa ngo ba nya nga la cho ba nya he a le shi hua ni ti le hua za ma he mia nga a wo la cho la shi za ma ngo ma he ta ma he nya ke kha nga a ga he a wo shi za ngo ba nya he อาจจะเรียกกุญญ์กับเชงะทำไมเหรออาจจะสง่างามงาอาจจะเหรออามาเหรอขึ้นยังจำมุจวัชของงามสับเหรอเราชอบยังเหรอผมมาเสือหงาอาจจะเป็นยาเราชอบชอบชอบนายบุตรที่เตลี่ยเหรออาวุธที่ท้าฟลายเหรอตัวยิ่งจวบไปยังงาทำไมเหรอมีงาอาวุธจุดเพลิดเพลินงาอาวุธจุดเพลิดเพลินงาที่มามุมมันจะจำมาเหรออาวุธที่ท้าฟลายงาคนละมันนะคนละไปฟังงามเหรองาชอบของงามเหรอก็จำมุจวังงามสังเห็นยังเหรออามาละกันยาวที่เรียกฟ้าเชื่อมันก็ที่เกิดมาจงอ่ะอามาที่เรียกจิตมันเชื่องานเพราะว่าที่ชื่อจับปุ๊ดูที่ยึดจอมันงานสุดท้ายไปเลยส่วนอามาละกือลามันงานผู้บาดเจ็บมันเขมียะอามาที่เรียกจิตมันเชื่องานอามาคือจำมันงานผู้บาดมาโอ้แต่เขาที่ก็คุณยังก็เชื่องานเพราะมางานไม่ยังไงชาวงานทำไมถึงมาแต่ปีมากที่สุดจริงช่างงาน

0: 我
1: 我谢谢你生啊你我是我是妻子花也多少

0: 你是我努力三千多块的人，
1: 哎，
0: 两块。

0: الدرع على
1: جثيا
0: أصقى لجيم

0: О, Есенина, а не Хасаня, а тебя. А я беда. Аллаху.
1: Thank you.

0: อำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพ
4: ป้องกันเงินของคุณ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัลณโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัลหรือ Agrinex สุรินทร์ณโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยอำเภอเมืองสุรินทร์โดยร่วมกันขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพลิกโฉมภาคการเกษตรเพื่อช่วยเกษตรกรท้องถิ่นรับมือกับสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้แนวทางสมาร์ทฟาร์มิงผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการดินน้ำและอากาศช่วยลดต้นทุนลดการใช้แรงงานและรักษาคุณภาพผลผลิตพร้อมทั้งเชื่อมโยงเกษตรกรเข้ากับตลาดดิจิทัลช่องทางการจำหน่ายออนไลน์และระบบชำระเงินดิจิทัลเพื่อผลักดันให้จังหวัดสุรินทร์ก้าวสู่การเป็นต้นแบบศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์ดิจิทัลในภูมิภาคพร้อมกันนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนในโครงการห้องเรียนโคดดิ้งโดยเน้นย้ำว่าเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไม่ได้เข้ามาเพื่อแย่งงานแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้นผ่านการผลักดันโครงการสำคัญอย่าง TH AI Passport ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันจังหวัดระนองเดินหน้า6มาตรการความปลอดภัยทางถนนยกระดับวินัยผู้ใช้รถใช้ถนนตั้งเป้าลดพฤติกรรมเสี่ยงสร้างองค์กรต้นแบบและขยายผลสู่ชุมชน
6: นายโชคชัยหยิกซ้ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองเปิดเผยว่าจังหวัดระนองเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อยกระดับการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุโดยมุ่งให้หน่วยงานภาครัฐเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยก่อนขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่สำหรับมาตรการสำคัญ6ด้านประกอบด้วยสวมหมวกนิรภัย 100% ดื่มไม่ขับควบคุมการขับรถเร็วทำประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ 100% การเสริมสร้างทักษะคิดและทักษะการเอาชีวิตรอดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางถนนเพื่อลดจุดเสี่ยงและปัจจัยที่นำไปสู่อุบัติเหตุนายโชคชัยกล่าวว่าการลดอุบัติเหตุทางถนนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจังหวัดระนองจึงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลในทางปฏิบัติตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงชุมชนมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
5: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานเอโดปอมีสืบสานภูมิปัญญากะเหรี่ยงส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
7: ที่สวนสาธารณะหนองจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการจัดงานประเพณีเอโดปอมีรสชาติและกลิ่นอายแห่งป่าเขาแม่ฮ่องสอนหน้า

0: ลเพื่อสืบสานภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนกะเหรี่ยงพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเอโดปอมีเป็นพิธีบุญประจำปีของชาวกะเหรี่ยงโดยเอะหมายถึงการเรียกขวัญส่วนปอมีหมายถึงพิธีกรรมเคารพต้นไม้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าและแนวคิดการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างเกื้อกูลภายในงานมีกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนการนำเสนออาหารชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการถ่ายทอดวิถีชีวิตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้สัมผัสภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การจัดงานยังมุ่งสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจรากฐานควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยงอย่างยั่งยืนคุณากรปรัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดัจจ
2: ์โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ้ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
6: ังหัวชื่นลัว
7: ยอชายอดอมมือ
8: ลองเพ่งเป็น
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
9: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
10: ที่วิจารวิออกคาร์โล
11: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
5: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
12: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
13: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกอบกิจการถูกหลักผู้พักอุ่นใจด้วยประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักโดยมีความคุ้มครองดังนี้ 1. กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้พักอันเป็นผลมาจากห้องพักเกิดไฟไหม้ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักอยู่ในห้องพัก 2. ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในห้องพัก 3. ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดซึ่งเกิดขึ้นที่หอพักผู้ที่จะต้องจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักก็คือผู้ประกอบกิจการหอพักโดยต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่โทร0531127302

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเราพบกันในวันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่22 สิงหาคม 2569นะครับโดยมีผมครับท่านเอกคุณแอฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับตั้งแต่เวลา10:11 นโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา11:00 นะครับก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับรวมถึงองค์กรเครือข่ายและกระทรวงต่างๆที่ดูแลผู้พิการอยู่นะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เกิดฝนตกหนักนะครับคุณผู้ฟังครับและเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็รวมถึงน้ำท่วมฉับพลันนะครับก็เกิดที่หนักสุดก็คือจังหวัดน่านนะครับก็ส่งกำลังใจไปด้วยนะครับให้พี่น้องจังหวัดน่านนะครับก็ช่วงนี้ก็สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วล่ะนะครับก็ยังไงก็ทางรายการเสียงจากคนพิการนะครับรวมถึงสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องภาคเหนือตอนบนทุกๆจังหวัดเลยนะครับที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เขาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักร้องนักดนตรีในที่สาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนขึ้นนะครับในระหว่างวันที่17และ18สิงหาคม2569นะครับโดยมีนางสาวพฤษภาพรทองประสงค์นะครับนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้นะครับโดยโครงการดังกล่าวนะครับได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับพร้อมการบรรยายพิเศษนะครับเรื่องกฎหมายและพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานนะครับโดยมีนางอัญชนากรมาลัยพันธ์นะครับเลขานุการของทางสมาคมนะครับได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับและนอกจากนี้นะครับในโครงการนะครับยังมีการเสวนาในหัวข้อพิเศษนะครับในหัวข้ออิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับที่มีต่อสภาวะการและทิศทางการประกอบอาชีพของนักร้องนักดนตรีคนตาบอดนะครับและรวมถึงกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์เพลงนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีการเสวนาในหัวข้อมาตรฐานคุณภาพเพลงนะครับการตลาดดนตรีดิจิทัลและการสร้างผลงานเพลงการสร้างรายได้นะครับและการบรรยายเรื่องเทคนิคการสร้างเพลงนะครับการโปรโมทเพลงโดยใช้ AI นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นให้กับสมาชิกนะครับเรื่องโครงการนักร้องนักดนตรีในที่สาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนนะครับก็เป็นโครงการที่ทางสมาคมนั้นได้จัดขึ้นเมื่อวันที่17และ18ที่ผ่านมานะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดโครงการพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีคนตาบอดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพลงและสื่อดิจิทัลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับโดยได้รับเกียรติจากนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้นะครับโดยมีนายภารกรคำเดชนะครับอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับแม่อาจจะชื่ออาจจะคุ้นๆนะครับว่าคือใครนะครับเขาเป็นท่านเป็นนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เราด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็ทำงานหลายที่นะครับแล้วก็ได้รับตำแหน่งหลายตำแหน่งแล้วก็ได้รับงานเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับพี่ภารกรคำเดชนะครับโดยวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวนะครับก็เพื่อให้นักร้องนักดนตรีคนตาบอดนะครับได้เรียนรู้นะครับและมีการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลนะครับและรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ AI ในการสร้างเพลงนะครับเรียบเรียงผลงานเพลงออกปกเพลงนะครับก็มีทั้งการโปรโมทเพลงอย่างครบวงจรนะครับในการใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพนะครับในการประกอบอาชีพสร้างรายได้นะครับและขยายโอกาสในการแข่งขันในอุตสาหกรรมดนตรีนะครับและสื่อสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลนะครับตลอดระยะเวลาการอบรมนะครับผู้เข้าร่วมอบรมก็จะได้ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเสวนานะครับการบรรยายและการปฏิบัติจริงนะครับจากผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีนะครับและเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลนะครับโดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมนะครับสามารถสร้างผลงานต้นแบบของตนเองได้นะครับสามารถนำไปต่อยอดนำไปใช้ในอนาคตได้นะครับโดยโครงการนี้นะครับได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็เป็นกิจกรรมและโครงการดีๆนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับโครงการพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีคนตาบอดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพลงและสื่อดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับโดยโครงการนี้เขาจัดขึ้นเป็นรุ่นที่4แล้วนะครับโดยรุ่นที่1เขาจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่โรงแรม Diamond Park Inn จังหวัดเชียงรายนะครับก็ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ได้เข้าร่วมนะครับก็เป็นโครงการดีๆที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับได้เล็งเห็นความสำคัญในการประยุกต์ใช้นะครับนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI นี้นะครับมาสร้างผลงานเพลงมาเรียบเรียงนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลงานเพลงคิดแนวเพลงนะครับรวมถึงการเผยแพร่ผลงานตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามแพลตฟอร์มต่างๆที่เราคุ้นชินกันในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังกับกิจกรรมดีๆนะครับเป็นข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนะครับแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกับโครงการดีๆนะครับกับกิจกรรมดีๆที่เขาสามารถพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีคนตาบอดนะครับให้ขึ้นไปสู่มาตรฐานการสร้างผลงานเพลงนะครับโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการขอกู้ยืมเงินนะครับเกี่ยวกับเรื่องกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับว่าเขามีระเบียบการแล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างนะครับในการยื่นกู้นะครับโดยเอกสารหลักฐานในการยื่นกู้นะครับของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ1นะครับสำเนาบัตรคนพิการนะครับจำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาบัตรประชาชนผู้ดูแล1ฉบับนะครับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นกู้จำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้กู้นะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ดูแลอย่างละ1ฉบับนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรูปถ่ายนะครับที่แสดงให้เห็นถึงผู้พิการนะครับว่าผู้พิการเป็นผู้พิการด้านใดนะครับแล้วก็รวมถึงรูปถ่ายที่ประกอบอาชีพของผู้พิการนะครับแล้วก็รูปถ่ายบ้านนะครับอย่างละ1รูปนะครับถ่ายไม่เกิน6เดือน 4-6 นิ้วนะครับต่อมานะครับแผนผังที่อยู่อาศัยแล้วก็รวมถึงแผนผังการประกอบอาชีพนะครับอย่างละ1แผ่นนะครับสำเนาสัญญาเช่าบ้านนะครับในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่นะครับจำนวน1แผ่นนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันจำนวนอย่างละ1แผ่นนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกันจำนวน1แผ่นนะครับและหนังสือผู้อุปการะคนพิการจำนวน1แผ่นนะครับต่อไปนะครับใบรับรองแพทย์นะครับในกรณีที่ผู้พิการเป็นผู้พิการร้ายแรงนะครับและกรณีที่ผู้ดูแลเป็นคนกู้แทนนะครับจำนวน1แผ่นนะครับและเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับจำนวน1ชุดนะครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับการขอยื่นกู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพของคนพิการนะครับกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการทำบัตรคนพิการนะครับว่าเขามีวิธีการยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างนะครับโดยผู้พิการนะครับจะต้องยื่นคำร้องนะครับก็จะต้องมีบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รวมถึงใบทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็รูปถ่ายนะครับขนาด1นิ้ว2รูปนะครับรวมถึงเอกสารรับรองความพิการนะครับและจะมีเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบบัตรให้ถูกต้องนะครับรวมถึงถ่ายรูปแล้วก็รับบัตรนะครับก็เป็นขั้นตอนของการทำบัตรคนพิการนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับข้อมูลดีๆนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับมอบโอกาสสู่บ้านในฝันเสริมความรู้ด้านการเงินนะครับและสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับโดยศูนย์บริการสินเชื่อนครหลวงนะครับฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวงธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเข้าสู่การเข้าถึงสินเชื่อและที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับโดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็มีคนตาบอดนะครับที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะครับโดยการให้ความรู้ในครั้งนี้นะครับก็มุ่งการส่งเสริมและการให้ความรู้และความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนการยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับรวมถึงการวางแผนทางด้านการเงินด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการคำนวณรายได้นะครับเพื่อเลือกมูลค่าที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับศักยภาพทางการเงินด้วยนะครับรวมถึงได้รับคำแนะนำดีๆจากทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยนะครับเพื่อให้คนตาบอดนะครับได้เข้าใจเงื่อนไขต่างๆของการขอสินเชื่อนะครับก็เป็นนับอีกหนึ่งความร่วมมือนะครับที่ช่วยส่งเสริมให้คนตาบอดนะครับเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ได้อย่างเท่าเทียมนะครับพร้อมสร้างความมั่นใจในการวางแผนทางการเงินนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะครับอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในระยะยาวนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้รวมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับได้จัดกิจกรรมดีๆนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขอสินเชื่อนะครับทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการเงินให้กับคนตาบอดนะครับก็เป็นข้อมูลที่ถึงผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

ผลงานเพลงเพราะๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับรายการเสียงจากคนพิการนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกหรือว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทางสมาคมนะครับก็สามารถโทรติดต่อมาได้นะครับที่0639914499นะครับ0639914499นะครับซึ่งเป็นเบอร์ของคุณพี่พลกรคำเดชนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้พิการหรือว่าคำถามต่างๆก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับที่เบอร์ที่ผมให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับกับเบอร์ของพี่พลกรคำเดชนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการเสียงจากคนพิการนะครับผมน้องเอกนะครับหรือว่าเทนเนตคุณแอ๋นะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับกับคุณพี่พลกรคำเดชนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกับพวกเราได้นะครับตั้งแต่เวลา10:11 นโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา11:00 นกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวเก่าบริเวณเวิ้งนครเกษมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระบุเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จ

0: และองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวเก่าบริเวณเวิ้งนครเกษมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระบุสถานการณ์ไม่น่ากังวลเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
4: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บริเวณเวิ้งนครเกษมภายในอาคารซอยเจริญกรุง13ถนนเจริญกรุงแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวเก่า 4-5 คูหาอยู่เยื้องกับบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ที่เพิ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดโดยเข้าใจว่าตึกแถวที่เกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการรื้อถอนและไม่มีผู้อยู่อาศัยเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ขณะนี้ไม่น่าเป็นห่วงแล้วเมื่อพิจารณาจากสภาพควันพร้อมกันนี้แจ้งผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงการสัญจรมายังบริเวณซอยเจริญกรุง13ตัดกับถนนจักรวรรดิซึ่งยังคงมีการปิดถนนชั่วคราวเพื่อควบคุมสถานการณ์อยู่อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังคงเดินตรวจตารอบพื้นที่พร้อมสอบถามสถานการณ์กับผู้ปฏิบัติหน้างานโดยตั้งข้อสังเกตว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีจุดที่น่าสังเกตคือเกิดใกล้กับจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ครั้งล่าสุดผานิชคาดนาครายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามขยายผลภัยทะเบียน
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมการปกครองเดินหน้าปราบภัยทะเบียนเชิงรุกโดยนำผลจากปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านกลางกรุงและปฏิบัติการชายปราการมาเป็นฐานขยายผลไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทางนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
3: จังหวัดตากเร่งจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนกลุ่มอักษร G 130รายในวันหยุดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนทั่วไป
6: อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนเร่งจัดทำบัตรประจำตัวให้นักเรียนกลุ่มอักษร G หรือนักเรียนที่ยังไม่มีสัญชาติไทยจำนวน130รายโดยใช้ช่วงวันหยุดราชการเพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริการประชาชนทั่วไปโดยนายปริญญาสายโรจน์ในอำเภอแม่ระมาดและเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคลและคณะครูดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแบ่งเป็นกลุ่มตามมาตรา38 วรรค 2 จำนวน 96 คนและกลุ่มบุตรแรงงานต่างด้าวอีก 34 คนทั้งนี้สำนักทะเบียนอำเภอแม่ระมาดจะเร่งทำบัตรประจำตัวและนัดหมายส่งมอบให้แก่นักเรียนในลำดับต่อไปเพื่อเป็นการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษา

0: าวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พ่อคว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไอ้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบแล้วเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
7: ังหัวชื่นลัว
8: ยอชายอดอมเ
7: มอลองเห็นเป็น
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
9: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
10: ที่วิจารวิออกคอลุ
11: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
6: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
12: สำนักงานคอปภมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างคู่คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปภ1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคอปภจังหวัดทั่วประเทศคอปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
13: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกอบกิจการถูกหลักผู้พักอุ่นใจด้วยประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักโดยมีความคุ้มครองดังนี้ 1. กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้พักอันเป็นผลมาจากห้องพักเกิดไฟไหม้ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักอยู่ในห้องพัก 2. ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในห้องพัก 3. ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดซึ่งเกิดขึ้นที่หอพักผู้ที่จะต้องจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักก็คือผู้ประกอบกิจการหอพักโดยต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค 1 เชียงใหม่โทร 053-112-7302

0: เสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: พรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่36ของกกต.หลังมีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.ก่อนกกต.ชี้ขาดในวันที่14กันยายนนี้
3: นายปริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่14กันยายนนี้โดยระบุว่าคดีมีความเห็นต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36กลับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบคอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสว.อาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีชวิศาประทุมมารายงาน
2: ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอล์นขอบคุณไมตรีจิตและการต้อนรับของชาวไทยระบุเป็นประสบการณ์เยือนที่น่าจดจำของกำลังพลที่ได้พักผ่อนและสัมผัสวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยในวันนี้
4: ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคีเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอล์นแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบท่าเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: เกษตรจังหวัดลำปางติดตามการเก็บเกี่ยวครั่งของเกษตรกรในพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมซึ่งมีราคาสูงถึง185บาทต่อกิโลกรัมช่วยสร้างรายได้ชุมชน
5: นายอภิรักษ์หลักชัยกุลเกษตรจังหวัดลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเงาลงพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมตำบลโป่งเตาอำเภอเงาติดตามการเก็บเกี่ยวผลผลิตครั่งของเกษตรกรโดยมีนายกฤษณพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะส่วนราชการร่วมเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเกษตรกรทั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่นิยมเลี้ยงครั่งบนต้นลิ้นจี่เนื่องจากครั่งเจริญเติบโตได้ดีและมีผลผลิตสูงสำหรับครั่งเป็นแมลงเศรษฐกิจที่สร้างยางธรรมชาติหุ้มกิ่งไม้ซึ่งนำไปแปรรูปเป็นเชลแลกและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลายชนิดปัจจุบันราคารับซื้ออยู่ที่185บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ยังเกิดการจ้างงานในชุมชนสำหรับการแกะคลั่งออกจากกิ่งไม้ในอัตรากิโลกรัมละ10บาทช่วยสร้างงานสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
6: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้โบชอปเปอร
1: ์มาซุ้มค่ะ
2: ป๊อปว่า
1: เนื้อจง
3: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุข
4: ข้าวข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
5: ปีอีจงมงมั่วกี่ตูซ่าคือหน้าวังจือไทย

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเราก
5: ็เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
6: ว่างหัวชื่นลัว
7: ยอชายยอต้มมือลองผิงปิง
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดดกผัดชิเหล่าซาบา
9: ที่วิจอบหยอกคอลุก
10: อาเชื่อที่เลี้ยเลี้ยงโง
5: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: สหเตียโยมมอมะเร็งลอสปสชกู้จิงล้างไกคอมอจอยอตัวกวนมอเตอลีกือชั่วหายย่อหาสิทธิบัตรทองเจเจลีมั่วใจใจเกมอยาลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนฉีรังสีหลอคอเทียลือยาเตอลีกือชั่วตัวสัจจีเทียเสียจีเชียดอตุนิ่งมุมมอนเดอร์นุ่นสีตองเดอร์สปสชเบอร์สตงยออีเปเปศูนย์สปสชเขตจังใหม่ยอศูนย์จีเปออยจีเปจีจีดวนอหลักจึงมุมเบอร์สตงเตาจอถูหลวยเย็นยออีเตาศูนย์ศูนย์เทียจอมัวมอหรือเฮายออีเปออเป
12: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวผ
10: ูได้เชียวไทยดังลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ชี้ฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งคือสังเร่งรอนงตัวเตาจวนเต่าสู่ต้องจัวสังชัวหูได้เชียวไทยดังลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สู่ต้องศูนย์ชื่อเป้อ้อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่รอชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

đầu nua, sú tông chua sang xua, hú tế chờ thai, đầu lú sáng trăng mày. Sắm năng ngàn ประชาสัมพันธ์เขตเต้กรมประชาสัมพันธ์รู้ชื่อเหอฮาลูมงอินูเปหาออจายังเสริมจูเปหาเถาชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูเปหาเถาชื่อเหอเก่าช่างเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติร์นเดอร์ช่างเอเอ็มเต้อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดินนัวมองย่อเป้ลุมมองสวดเล่าช่อกลางนงเต่าย้อนชงอีจงหนาจุกตีนิ่งจางสวดเล่าจัวนู้วันอาทิตย์นู้ติดเจ้ารู้จัวลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนู้นวลย่างจัวรู้เก่าลีเร่แนงเก่าเปล่าตู่จ้าคือกลางนู้นวลย่อย่างปีกีย่างจัวรู้เก่าลีเร่แนงเก่าจื้อตู่จ้าคือกลางปีกีย่อลาชงนัวย่อแนงชงเดินหนัวกูยอชัวเสียงว่างรงชาจอกอังจอมดูสูต้องจัวฮาลูมงเดาลู่เสียงจังใหม่ตวนจื้ออีจงหนาจุกตีนิ่งจังสวดเล่ามาอ้วนเต้หนัวช่างเต่าจัวสวดเล่าเต่าเป้าฮาตาเดาหนัวกูจัวเกาลู่ชัวเจเกียจัวสวดเล่าเต่าหนอซื้อเอท้อเป๊ะจ๋อหนาจุกตีนิ่งจังสวดเล่ากูเม่งกังลู่ใช้ฮาลูนงย้อจวนเดาเพจเฟซบุ๊กทอเมสวดเล่าปังจั่วกดไลค์กดแชร์อีแหลงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตอวดจองดาวจัวเมจจัวเล็งจัวตูกือลุนรูญ้ออัวพงยูอัวเกหวังให้เจชะฮาตาสวดเล่าอยู่ลุนรูญ้ออัวพงยูอัวเกเถาปีมองจูจัวเถาสาวเอจวนจื้อนัวจอกังลูกงเกลอเชจวนดันดูสูต้องจัวฮาลูมงดักลูเสจังใหม่จื้อมองเตา

PA or PA pla or PA for coupon. And now A or Mountain Golf.

พลีเอกายโอพลีก็พระองค์บอกก็กายาต่อพลีพระเอกตีเลตุจีตีตัวเจอเจอจอตันทอเอตีเลตุลิมงกอกสีจามูเรงกอกจอตีเลตุลูกาตีเตอจามูเซน่าอีพอนตอนอจาจูน้อย

Sei ka mo rai ngau chua ti lai tu lu ka te ta cha

0: 丹柴，这地嘞都有某那肉多那柴了地嘞，都有某我路嘞谁有？把一肉不打到那里呀某他他诺。
1: จวนจื้อหนัวอยู่มัวอีร่างหลุเป้าจะหลุถังจัวเป้สดเล่าเตาเป้าหาจุนเต่าย่อฮาตาเป้ลูเจมัวจอปังยื้อไขมันเดาเข้าใจเออวัวจัวเป้จอจอแห้งหนัวเจยกวัวจัวก็มัวจะม้อนเตาเต้าจังอย่างงางหลุย้อจวนเด็กเป้ลูเจเตาหนัวหอมาเจ้าเล่ร่างหนัวจอหนูจื้อคือใช้ชัวเก๋มอกเก่งเก่งกูเตาเต่าต้วนถั่วเต่าฮาเลหนัวฮาตาย่อเตาตือคือเป้เกียเป้ถูกแข้งจอเข้าใจเอก็มัวจ่อปังยื้อไขมันยอจนก็รู้เจนตาวเต้าหนูเจหนูยัวมั่วจอมอฮาจอเต็งเหม่งจนไปรู้เจเตาเจาเลหนัวยอยัวมองอัวจัวก็จอศูนย์ช้างหนูมีตัววิยอฮาตาจอปังยื้อหนูมองเจาเหล่าเจอัวจัวจอศูนย์ช้างหนูฮอมีตัวเจมั่วความเสี่ยงคือยัวอัวจัวจอศูนย์ช้างหนูเฉาเตาฮะอาจอนช้างหนูขอเตาเจไปรุ่นเจอยัวอัวเข้าหลือเตาจื้อปุ้มพอหนัวเท่ากือเป้รุ่นจื้ออัวเฮาหลือจื้อเตาปุ้มพอหนูเจยอมมองอัวจัวเป้ขอเชิญคืออัวปังเต๋าหนึ่งแรงไก่เจก็อัวปังจื้อช่างเตาเจนได้มองได้มองยอมมั่วเป็นสื่ออัวจัวเตาใจตุ้มหม้อโลกปอดเลื้อลังเตาฮะชื่อทางเล่นเดาโยฮาตาเป้มั่วจอไขมันปังยื้อเดาเดาเห็นชื่อเซ็งยอย่อจนเดาเป้รูปร่างหนูเจ็บนื้อย่อจอไขมันปังยื้อคือชื่อจงย่อจนเดาก็รูปร่างมั่วเป็นสื่อคือโยมงอวดจัวเป้จอศูนย์ช้างชื่อเต็งเหม่งเตาฮะจอปังยื้อไขมันคือย่อจนเดาเป้รูเจหนัวนื้อมั่วเป็นสื่อคือโยมงควบคุมระดับจอเป็ดทั้งคือย่อจนเดาเป้รูเจกัวอัวเขาหลือเจ้ามาโยอัวจัวเป้มั่วความเสี่ยงคือยัวเตาใจตุ่มมอกกังซื้อเตาฮะฮะโยฮาตาก็จ่อไขมันเตาเตาเหงหนูเจนือยัวมองเชาจวนเดาเป้จู้ศูนย์ช้างเตาเท่ากึมองเชาหนูเจอัวจัวจ่อช้างนือหลงเป๋าจวนเดาเป้จ่อปังหรือเตาจืดช้างจงเจก็จ่อปังหรือนือมั่วเป็นสื่อคือยัวขาดออกซิเจนเตาอัวจัวยวนจื้อเตะมอคือยอดจวนเดาก็จ่อปังหรือเตามาวิเลนัวหนูเจเป้เยอะจู้เตาหลงเป๋าเป้ทุกแข้งซอเจียเป็ดจอดเท่าใจมั่วจอดไขมันปังยื่นดาวดาวยัวอัวจัวดาวดาวจังอย่างมออยู่กลางหลุดจวนดักเป็ดลูกเจเตาหอมาวีเล่นัวเป็ดอยู่จู่เตานอได้อย่างคือมั่วกังเฮานอเช้านอจื้อช่องจื้อตรงกวนดาวฮะยัวจู่เตาออกกำลังกายยาเตียงยาเตาฮะเป็ดช้อนนอกังซื้อเท่าใจเติ้งเจเท่าใจมั่วจอดดาวเท่าใจเอชาลีอัวจัวเป็ดจื้อเล่นดักเตะเกมอกเก่งแก่งหอมากูหอมมัวจะรู้ถังอัวเก็บเป้าเลนัวจัวเป้สวดเลยเต่าเป้าเลนัวเอจวนซื้อนัวจะกังรู้กงเกลโลเจจวนเดินดูสุดต้องจัวฮาลุมองเดินรู้เสียงจังใหม่ซื้อมองเต่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงาม

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
7: ังหัวชื่นลัว
8: ยอชายอดอมมือลองเพียงเป็น
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
9: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
10: ที่วิจารวิออกคอโล
11: อาเชื่อเฮือที่เลี้ยงโง่
6: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
12: ดอปูแวปากัญญอโพนเมบาสะสุออมมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหลอกอจอแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเลนตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจอแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะจอตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

ช่วยขอเล่กันเลยแฮนอมานาเจ้าตะแก่ก้าวขาที่นับตกลมพัดเย็นๆคันนึงหาเธอพี่อยู่ไม่ไหวจะเล่นเลือกคือจะหอบวอพอจะนอมานาจะรอเคยเชนอฉันไปที่ไร่ดอกพระอีหรือคันนึงหาเธอพี่น่าโลโล

นอเดอุ้มมือชอบเออดับปูแวมือกับพัตติผือพีปลาดกนาตาโพเปปลากระลือปลากระยอก็กันเนาะเลือกนาวิทยุกระลือหล่อก็จะเตะเวกีแม่สวทเชียงใหม่แต่ตอนใหญ่เนาะอย่าจอสปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮเกตัวก็ปือโพแวโพดิลล์ล้อละก็มือเชก็ห้าเนาะมือก็คอปะเดอควินารีและติเลอันนารีตะชีมือฮาลอปะเดอควินารีติเลนยินารีก็มือนี้ละเนาะเดอปือโพแวโพกระหน่าวิทยุเซตบลูแลตโลเนาะดิซอลเลอร์เอเอ็มตัวก็โทรลุยกระจานยิ่งชีคือกิโลเฮิร์ตเนาะดิซอลเลอร์มือกับพัตติพืชพีปาเลคิเลบเลอย้อนหนึ่งเลือกกันหนาไปด่าแลมและชินและเลือกคืนและเลือกชีคนหน้าปูบากกะและชอบวิทยุเด็กกันหนาไปด่าเสียทอมโบล่ะเนาะเด้อมันมีเลือกว่าดูทอซอลคีร์เนาะดิซอลเลอร์พอดีโพสาดูทอซอลกันหนาเสียติบลื้อเล็ดล้นเนาะกันหนาดิซอลเลอร์เฟซบุ๊กปูเสียเจและแกหล่อซาโกมอสกอร์ดยาเนาะจะมาจะมีเฟซบุ๊กเนี่ยจะมาจะมีแล้วจะมีนอก่อนนี่หรอเสมอเฉลิมสิริวงชัยเนาะไม่ได้มีบาทแล้วคือกันหนาเลิกเพจ1476กิโลเฮิรตซ์เนี่ยเซเจเนาะเดอโอดิเดคาริเลเว็บไซต์ดิสอลเลสสวทเชียงใหม่เนาะนั่นแหละคือกว่าเลย Google อัปปูเนโอ้ล่ะเนาะเมื่อกว่าเลยคอมพิวเตอร์ป่วนแต่ละนึกในทีเราเมื่อกี้ผมก็เปิดทอไว้ดาซิโซโดเนาะเมื่อกว่าเลยโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือละซอจอแค่นี้เนาะดิสอลเลอร์อัปเกรดโดซาดิเจนี่ดื้อกว่าเซดอได้จากคอลเลอร์คอมพิวเตอร์ดอเจได้จากคอลเลอร์โน้ตบุ๊กดอเจเนาะอีกแค่ไหนแต่คือดับปูแวลเลอร์บาสุบาซาเกิดกันหนาเปิดกันลือเนาะเดี๋ยวแล้วกันหนาเราเจอตาสมือซ้ำมือตาสวีซัชเชอร์เราเจอเนาะสิโรบุกันแลตาเกจอนตาตากุบากุเซตาและเก็บลึกเก็บโขเล่นนึกก่อนเนาะกันหนาเนาะตาสวีเราเจอ

喏เดี๋ยวตาเตนิญายอีตากุบากุเซลค่ะจะเกิดแต่คือดอปูแวนอดิซอเลกสีสรามีเกเลกระทรวงสาธารณสุขมีเกปราบพลาลอตาคือเจาะตาหนอเตเวดาปากุปัญญาเลือกเป้าเลือกกอดจอดเตะจอแค่นี้หนอเดบัตตาชุดตาชาเลือมีกุสาเกะหนอมีกุสาเกะเราชอบดาไปเลือกปากอเลือกตาชาละล็อบเป็นลีหนอมีเมเฮียเมบัตที่บัตโดวันเลือกประสบโอปวนตามาเลมาเกเนปักมักกว่าดอลเลอร์อัศวีอัทเทียนตาหนอดิโซเลอร์ปัจจเตโพหนอเมื่อเลนยาลาซามีเกชมิโชเกียนตามีเกหนอเดปัดดอกกว่าดออัศวีอัทีเนปัจจเตโพเนี่ยหล่ออาเก็บปัดอูเลอร์อัศวีทีอัศวีเนตลดเลดเลอร์ปักกอลกสีอัจจหนอกสีอัจจดิโซเลอร์ก็ดาสารเคมีหนอสารเคมีเนี่ยคอมโยนที่เราคอมโยเลอร์ตลอดก็สีเลอร์ตัดจืดเลอร์ก็แฮนหรือเลอร์แฮนหรือเลอร์ผสมโอปูต้าเดอร์หมูเลอร์ผสมโอปูเนี่ยเดอร์เกิดมาฮากุฮากอผสมเบทีเนาะเกิดแก่ทอตัดชุดตัดชานตัดมิกุสากะเนาะเดอร์อัตเวดาอัคคอร์ที่คอนโลบาจะหล่อเลอร์ปากุปัญญาคือทอคือหล่ออัศวีทิศหลอดเลเดอร์เลอร์ก็สีอัจจืเมื่อเวลาเลออักขรที่แต่เนี่ยให้เปลือกบาคาคือเลือดตาออตาออเจาะเนาะจากแค่ในบาเนชโมเลอร์เนื้อคือเปรี้ยอตัดดอดตาลาเนาะเดออักขรปูเพลกสิทธิเนาะอัตมีเลยบอกจากแค่เนี่ยตัดดอดตาลาในดูรูปปัสสุเวดาในดูส่วนเมื่อคอคือเสียนตาระมุนเนาะตัดดอดตาลาจะมีเกลือจากเกลือเนาะเดอนึกไม่อ่อนตานึกก็บาดเสียขมักก็แค่ก็ชอมมุ่นเนาะเนาะบาบลอนในจิตแล้วคือออเลอร์ปลาชาวไว้ด่านตาสบัดดอออเดอร์เนื้อซีหมออาเควนในปลาออเดอร์อีตะคันเนื้อแล้วก็เสียนตาโอเจเนาะอันนั้นก่อนเนี่ยเตจุนเน็ตแรกคือปื้อพ่อแม่พ่อเนี่ยเรียกก็ตื่นเนี่ยก็จะสวดอะเวอเตไว้ด่านดีนี่หมอสวดอะเวไม่เซนในดื้อเรียกก็เต๋อเนาะเด้อตึบาสวดมอสารเคเตอร์สารเคมีเนาะมีบ่าเนาะยาฆ่าแมลงยาฆ่ายาตลบบ่าเมื่อบ่าเนาะติเราเลิศเป็นหนาเอตาโตเอียนตาเนเตวดาตัดดอตันหลานเนเกก็เตอร์เราเนาะเราชอบดาเวเลอร์เนาะอ่อนเนอัจจุโตบ่าเนาะดิโซเลอร์อัจจุโตบ่าเดออักเกอร์เกเลอร์เป็นเต่าชวดเลยอักก่อเนาะไม่เมเลอร์เนื้อคือเปรี้ยวตะคันในดืออาจจะลอตตีนอเจ๊บะเนาะแต่มีเทศตัดดอตลาบะบาจะลอเลอปาโตก่อตาเสรุภัยอุทธรเลือกปากุปัญญาลวดจ่อเนาะตาจืดเสรุภัยเนี่ยอาจจะมีแฮเทศตัดดอตลาตาบะแฮเปิดเลื่อนหลัดโลเนาะเนาะคือเปี่ยวหยาพัวคือเปี่ยวช้อคือเปี่ยวตาพิตัญญาซีซ้อนตาทุเลตอัมมีเนี่ยเนาะเดอโซลักแควดานตาแควมีแวดานตาเนี่ยตึ๊กตึ๊กกระเช้ากระช้อบะเนี่ยโอเจเนาะเดอท่อนยาเนาะเดท่อนยาท่อนยาเกเนาะก็เจละคราเนาะกว่าก็ดูท่อนดีท่อนยาเกเนาะก็สวมเมื่อเลิกอาหารเนาะเมื่อเลิกก็สี่ข้อไว้ด่านตาอุมิกุเนาะไปแต่คือดับเบิ้ลคาดิสโซเลอร์เกิดเมื่อละปื้อพอแบบพอสวมเมื่อเต่ามูสเลสโกเลอร์จอบปลาอันนอริควีเตจูเน็ตเลยไว้ด่านนี้เนาะเศรษฐกิจพอเพียงสู่ออพลาวดาแวนตาจันนี้เนาะอีกคาเดชั่วโมงเลิกเมื่อบานอลเลตจูคาดาเชื้อต่อในปัสสูตัดดอตลานตากันย้อนหรือปื้อพ่อแหวพ่อก่อค่ะเคยเนี่ยนอตโลบาคือเนตที่แฮนลวนตาตโลบานอคอลมุขดจวนตาเดสวบเบนอบาชาตะโกคาดาก็บาสวอทีนอก็บาคือเนตที่เจนอบาชาเดจะชั่วโมงเลยคือไม่เซมาไม่เซเนเดอาเก็บดูเก็บโขเลยเป็นเต่ามูซุปกาเตอร์เราชอบดับเวลเต่าชวดเลยไม่เมลคือเปรี้ยวคาดื้อเราชอบดับเวลคุณเลเวปูในเดบาคาคือเลือดสารเคมีในอาร์เกอาโอหรอเนาะอีกคาดาเบเต้คือดอปปูแวร์บาคาคือเลือดกระสีสระปราบพระเราตะกจอนตาเนาะแค่เลยแค่เชยอุ้ยดาเปรย์อีหรอเจอเนาะเดอก็น่าเราเจอตาสมือสมือและสมัยยาปาดอเนาะ

No, dopuvemura pati pupi. Tenia kehete kuna baka kule, takubaku se, chela kukwane le, so tadoli. No. Hilo takubaku se baka kule, pakole pa ubri jane no, kan pak pon, samkan, tosukapap, ateveda dine. Kom yo de lo. No ubri osane keta le. A marit hore nirinaba, pa grinya. Bargagada ten nui ta pune o nui ni no ten ni win no ni ba pita mata le vi kha ta de vi ta kho kho jo kha ta de jo ta chu chu sa ve sa u bi te mu ba ba me le ko ba mata lo ano ko ne pa ku pa nyo ko ga ni no di so le che le khune ta ku ba ku se le so ta ne te ve da ba u bi no ten ni ne la cha da ve le แต่มีแต่นี่แหละแต่นุ้ยเนาะก็บ่าวีแต่นี่จังนั้นดอกแล้วแต่นี่เนี่ยแต่นี่ปลาเล่นเดียววีขี้เนี่ยมูเนเดอะอะตาโอชูเทียนตาคือเฮดอตเจดออะมาซันนี่จ้ะปลาเล่นปอนเดียววีอะมาตาเลือเออซาเวซัมมาร์เก็ตดิมาตาชูอันนี้คณะเลบัตที่บัตโตเกโลปัญญาปลาคาเนี่ยดอกปูเวญาไม่ปลาแล้วเนี่ยเมนตลอดปลดดูกูเคลคีดิซอเลอร์โลชาซอชาอักเสบนะจ้ะนี่ นี่นะโคเนจึกว่ากว่าตาพี่ตามมานึกกว่าที่ซอเลปัดโดว่ากว่าตาพี่ตามมาที่ซอเลราชการเนี่ยไม้ดาดีนี่จิเนาะมาตาเจนนี่อุบิก็คินีมาตาเจนนี่อุบิคินีเห็นเมื่อเราเตาชวดเคเรฮักสือฮักกระป๋อฮักทอฮักลอคือเนตามือสุมือซะมาซาเลนี่จ้ะทื่อเลยปัดเตลตัดถือดัดทานึกกว่าตัวก็ ตัดถือดัดทานในดับเบิลแบบปักคลิปหัวตาเนตินยุ้ยโอ้บีตินนี้เนาะและตัวโดดตัวโจโอเกียวก็หล่อซะอือแต่สวีซ่าเชตเตนนี่ก็กล้าหล่อซะออสกีออสก็ตาอุบิโอซาเตเลพิตามาตาบะเห็นเมื่อเลิศเตาชวดเลยเนี่ยดิซอลเลอร์ปักกีแบบบ้านเนี่ยอุบีเนาะเนี่ยไม่เลิศจอดเตะตาปักก็เลยพักผ่อนหัวข้อในบอลเดอร์เนี่ยอุบีตินนี่ได้กีบากีทอผ้าดูเนี่ยคือเล่นมากีทอตาลูกก็แค่ตัวก็ช่วยไม่เนี่ยปะเดอร์กีบากีทอ แต่เมื่อเทตัดถือดัดทาเลอร์ปรากฏว่าปักคลิปหัวตาดอกปลาเลยบักจะทุกจะจวนเลยสอกคาร์ปานี่ตัดดีเนี่ยปรากฏว่าปลาอุ่นละเนาะปลาดื่นละอันดีเนี่ยดอกเจนึกว่าดอกว่าดับอุ้ยแต่นี่เนี่ยเนื้อวิตเตอร์เนียมาจากก็เมื่อเพื่อนนี่แหละแต่สิ่งยาเจ็บอ่ะกว่าเวลาเริ่มมือเรื่องลาบชาอ่ะเบื่อเจอในจ่าขอแต่นี่เนื้อวิตเตอร์นี้แต่นี่เนื้อวิตเตอร์นี้เห็นเมื่อเลอร์ปลาบักกว่าเชลล์เก็บเต่าชูเทเห็นเมื่อเลอร์กว่าเราเกลือนส
หุตาแรกว่าเฮมเมอร์ปะกอเลอร์ประสุดขีดซัดขีดสูงหมื่นซ้ำหมื่นเต่ามูเดอร์ตัดชมิชมุดจักรล้อตัดพิตามาเดจักรล้อตัดเครื่องสูงเครื่องซัดจักรล้ออันนี้เนี่ยบาคัตเลยช่วยบาคัตเจ้าทั้งเลิกขนอุกบเรียนรอบทุเรศปะกีบบาเนาะเออเพราะเนาะคือตาปะกอเลอร์นักวิชาการเนาะปะกอเลอร์นักวิจัยอามักกว่าระดับการเลือกเหนียววิโอซาเนอัตโตชูดลีกิโมการเลือกมาดันนาเดือดเลยเนี่ยมิลันยับบอกคานิมาไว้ดักเก้บาชาไม่ติล่าซับการเลือกเนี่ยเทดีโซเลการเลือกมาตาเดืออูบีบะเนาะอะคอมโยเลตาเซรุภัยเนี่ยอะเกตาละหลุดโรเจเป้าอูบีเนี่ยการพักผ่อนเนาะเทวดาการพักผ่อนเดอเราชอบดาเวเลอร์ปัมมีเนาะแต่นี่มีเนี่ยก็บ้าเมย์สุดที่เห็นมิลันจักรนาดอขึ้นนารีนุ่ยนารีบะเนาะคือนารินวินารีต่อปูเนาะก็แบบมีอุบิเนาะแต่ชั่วก็ต่อเรื่องมีอาคารเนี่ยแต่ชั่วมีชั่วหมดคนอุกบเรียนแต่ชั่วหมดอ่ะเนาะมีแบบอันนี้เนี่ยแกแต่ละมือก็เตอะมาซาเล่ในจะต่ออุบิแกแต่ละหลุดดุเดาต่อหมูเดาพึ่งกี่ปะบ่าเหตุเกิดนาดีเนี่ยเราดับเวียนตาการเลยแต่ป้อนเดี๋ยวอุบิอ่ะชั่วหมดมากกว่าแต่ไม่เลิกเกิดวะเนาะแต่อุบิว่าเฮ้แต่นี่อุบิขี้นี่อุบิเสื้อนี่อุบิจะแหลมมาแต่นอนนี่เลยอันนี้คาในบัตรเตลปักเกิดเนาะต้องมีเลปะอุบิบ่ะนี่คาในตุ๊ปีบ่ะเนาะอ่ะแค่เลยแค่ช่วยตะกุบากุเซบะก็คือเลปะอุบิโอเวดับเพื่อนนี่เนาะแล้วขี้ก่อนจะเกิดแต่คือปือพอแหวะพอดเนาะ

มีดูชอบเคลื่อนไปแผดูชอบเคลื่อนไปมีดูไม่ใส่ไม่มีแผดูไม่ใส่ไม่มีชอบเคลื่อนมีแล้วผู้ปีผู้ปีมันไม่ใส่ไม่มีอ่ะ

เนี่ยพระองค์อุตุลุมึงตรอพาพระองค์อุคุยลุมึงตรอพาจะได้พระองค์อุตุสุลีลอพระองค์อุคุยสุลีลออุคุสุลุตกระต้องพาไทยไปเนี่ยพานิสัยลาเนี่ย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้กองทัพอิสราเอลประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเปิดปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูลดาแม็กดิจิทัลไทยแลนด์ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพร้อมทำความสะอาด

0: ดาวได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center มีมติเห็นชอบเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญเพื่อกำกับดูแลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดิจิทัลหรือ Data Center ในประเทศไทยอย่างเข้มงวดมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางพลังงานและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยด้านอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกำหนดให้ Data Center เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9ซึ่งจะเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนจริงจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG โดยจะไม่มีการนำต้นทุนส่วนนี้ไปปันส่วนให้ผู้ใช้ไฟภาคครัวเรือนพร้อมเพิ่มมาตรการความมั่นคงด้วยระบบจองไฟฟ้าและวางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อป้องกันการจองโควต้าทิ้งขว้างด้านพลังงานสะอาดบังคับให้โครงการต้องใช้พลังงานสะอาดไม่น้อยกว่า60%ของการใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่และขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความปลอดภัยและชุมชนยกระดับมาตรฐานระบบสำรองไฟทั้งแบตเตอรี่และการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงระบบสำรองข้อมูลต้องมีความปลอดภัยสูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบและด้านการจัดระเบียบใบอนุญาตปรับสถานะให้ Data Center เป็นธุรกิจเฉพาะที่ต้องผ่านกลไกกลั่นกรองเป็นพิเศษโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการ4ชุดเพื่อทำมาตรฐานเฉพาะทางแทนที่จะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แบบทั่วไปเพื่อความรวดเร็วแต่รัดกุมทั้งนี้คาดว่ามาตรฐานทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายใน1เดือนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองปราบปรามการสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรเชิงรุกมุ่งเน้นขยายผลและตรวจสอบย้อนกลับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
2: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามปัญหาภัยทะเบียนแบบเชิงรุกโดยนำผลจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านกลางกรุงที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบทะเบียนและการพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายและปฏิบัติการชัยปราการมาเป็นฐานข้อมูลขยายผลการตรวจสอบเพราะปัญหาสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทางนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดและปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะประกาศผลได้ในสัปดาห์หน้าเบื้องต้นประเมินว่าไทยจะเจอภาษีจาก2เรื่องคือเรื่องแรงงานบังคับร้อยละ 12.5 ซึ่งประกาศไปแล้วและภาษีจากเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินที่จะประกาศเพิ่มเติมโดยเมื่อรวมกันแล้วคาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19และมองว่าจะช่วยให้สินค้าไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ทำให้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไป รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้อง

0: หมดกำลังคนนางสุภจีกล่าวด้วยว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปพบกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐ3แห่งเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและย้ำว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศช่วยทำหน้าที่เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและรสชาติอาหารไทยไปสู่ชาวต่างชาติรวมถึงยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความต้องการสินค้าไทยตั้งแต่วัตถุดิบเครื่องปรุงรสไปจนถึงสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปซึ่งถือเป็นอีกกลไกที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงพร้อมสนับสนุนร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเป็นช่องทางสร้างโอกาสทางการค้าเพิ่มความต้องการสินค้าไทยและนำสินค้าเกษตรและอาหารไทยขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้โดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณลงกว่า 11,000 ล้านบาทนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่7ถึง9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ถึง3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทขณะที่คณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,169 ล้านบาทโดยจัดสรรเพื่อให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นจำนวน 1,891 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทสำหรับรายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงโดยกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทขณะที่รายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงส่วนรายการปรับเพิ่มได้แก่งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาททุนหมุนเวียนตั้งเพิ่ม 4,500 ล้านบาทและหน่วยงานองค์กรอิสระขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลกรณีกระแสข่าวว่าฝ่ายค้านเตรียมใช้การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เป็นเวทีซักซ้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยยืนยันว่าบุคลากรของพรรคทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติทำงานอย่างเต็มที่และในวันนี้พรรคภูมิใจไทยนัดประชุมส.ส.และรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายงบประมาณปี2570ด้านประธานวิปรัฐบาลมั่นใจการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะราบรื่นและเสร็จตามกรอบเวลานายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้จากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยในวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบประมาณของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3นั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น. ถึง 20:00 น.ทั้งนี้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเวลาการประชุมและการอภิปรายจะเป็นไปตามกรอบเวลาสำหรับประเด็นที่จะอภิปรายต้องอยู่ในขอบเขตงบประมาณที่คณะกรรมการเสนอโดยผู้ที่สงวนความเห็นและเสนอคำแปรยติมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายตามประเด็นได้ จึงไม่ใช้กรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดอีกทั้งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องที่ส.ส.ต้องซักถามกับคณะกรรมการที่มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจึงไม่กังวลว่าจะมีเหตุความวุ่นวายเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในวันที่10กันยายนสภาผู้แทนราษฎรจะประชุมตามระเบียบวาระปกติและหลังจากนั้นจะพิจารณาเรื่องค้างคือการอภิปรายในยติด่วนเรื่องแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อด้วยพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และเรื่องรับทราบพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยกรณีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ของกกต.มีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.ก่อนกกต.ชี้ขาดวันที่14กันยายนนี
2: ้นายปริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่14กันยายน2569โดยระบุว่าคดีมีความเห็นแตกต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36กลับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบครอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสว.อาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีด้านนายชยพลสะท้อนดีส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงของอนุกรรมการบางรายผ่านหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.และหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนทป.รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการบางคนกับบุคคลที่ปรากฏในสำนวนโดยย้ำว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำผิดแต่ควรตรวจสอบว่ากระทบต่อความเป็นกลางหรือไม่พร้อมยืนยันว่าพรรคประชาชนจะจับตาการลงมติวันที่14กันยายนอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายหากเห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
1: สปสช.จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ใหม่รองรับผู้มีสิทธิ์กว่า 9,000 คนให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องทดแทนการใช้บริการที่สหคลินิกหทัยราชคลองสามวาที่ถูกระงับการให้บริการ
3: พันโทธนศักดิ์ถำบรรทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าตามที่สปสช.ได้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหคลินิกหทัยราชคลองสามวาและพบทั้งความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการรวมถึงปัญหาการจัดบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิและความต่อเนื่องในการรักษาของประชาชนรวมทั้งยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของแพทย์ที่ไม่เหมาะสมและสร้างความไม่สบายใจในการเข้ารับการบริการซึ่งสปสช.มีมาตรการระงับการให้บริการของหน่วยบริการดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบและคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการและล่าสุดสปสช.ได้หารือและประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดระบบบริการรองรับประชาชนที่เดิมลงทะเบียนกับสหคลินิกหทัยราชคลองสามวารวม 9,027 คนโดยจัดเครือข่ายบริการใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการย้ายหน่วยปฐมภูมิแต่คงหน่วยรับส่งต่อของผู้ป่วยไว้ดังเดิมกลุ่มแรกจำนวน78คนจัดให้กรดาคลินิกเวชกรรมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่โดยมีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์สังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อส่วนกลุ่มที่2จำนวน 8,949 คนจัดให้โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและมีโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อ โดยทั้ง2กลุ่มมีศูนย์บริการสาธารณสุข64คลอง3วาเป็นหน่วยบริการประจำตามเครือข่ายที่จัดสรรใหม่สำหรับการจัดเครือข่ายใหม่จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงทั้งบริการปฐมภูมิและบริการรับส่งต่อได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดช่องว่างจากการระงับการให้บริการของคลินิกเดิมทั้งนี้สปสช.กทม.จะติดตามการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เครือข่ายบริการใหม่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ที่มีนัดรักษาต่อเนื่องและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อเพื่อให้ได้รับบริการตามสิทธิอย่างต่อเนื่องผานิชคาดนารายงาน
1: ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับนาวิกโยธินแห่งกองทัพเรือสหรัฐอย่างอบอุ่นเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยวันนี้
4: ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคทั้งนี้ในระหว่างอยู่ที่พัทยาฐานเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายในกองเรืออับราฮัมลินคอนได้สัมผัสกับทัศนียภาพและบรรยากาศต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ได้เสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประชาชนไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคลผ่านโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการและนันทนาการหรือ MWR ของกองทัพเรือสหรัฐได้ทำงานร่วมกับธุรกิจท้องถิ่นของไทยเพื่อจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลได้ประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
9: ๆต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีกองกำลัง IDF ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งถือเป็นการกระทำร้ายแรงพร้อมเตือนให้ประชาชนในเขตอาหรับซาลิมเมืองนาบาติเยของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยทันทีเพื่อที่กองทัพอิสราเอลดำเนินการปราบปรามกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ นายแพทย์ฟลอเรนซ์ซามิซิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแทนซาเนียเปิดเผยว่าแทนซาเนียจัดส่งความช่วยเหลือปริมาณ52ตันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งประกอบด้วยยารักษาโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวด้านนายแพทย์โรแมงมูโบยายีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขดีอาคงโกออกแถลงการแสดงความขอบคุณแทนซาเนียสำหรับความช่วยเหลือดังกล่าวซึ่งจะช่วยสนับสนุนความพยายามของสาธารณสุขดีอาคงโกในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาคงโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 6,300 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 รายซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
10: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระนารทะมหาพรหมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพระนารทะมหาพรหมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจึงกราบทูลว่าก่อนหน้านี้ลูกได้ยินคนอื่นพูดกันมาเท่านั้นแต่ตอนนี้มาเห็นด้วยตาตัวเองว่าผู้ใดคบคนพาลผู้นั้นก็จะเป็นคนพาลไปด้วยวันนี้ลูกได้เห็นประจักษ์ด้วยตนเองแล้วคนหลงอาศัยคนหลงก็ยิ่งหลงหนักมากยิ่งขึ้นเหมือนคนหลงทางถามทางคนหลงทางการที่พระองค์อาศัยคุณาชีวกะผู้เป็นพาลไร้อย่างอายแล้วมาหลงอยู่กับอลาตะเสนาบดีและวีจกะทาสอีกยิ่งจะทำให้พระองค์ถึงความเสื่อมอย่างเดียวเจ้าหญิงรุจาราชธิดาทรงติเตียนคนเหล่านั้นอย่างนี้แล้วจึงทรงสรรเสริญพระชนกนาถด้วยประสงค์จะปลดเปลื้องจากความเห็นผิดว่าพระองค์ทรงมีพระปรีชาทรงเป็นปราชญ์ทรงฉลาดในประโยชน์และมิใช่ประโยชน์จะทรงเป็นเช่นเดียวกับพวกคนพาลได้อย่างไรก็ถ้าสัตว์บริสุทธิ์ได้เองด้วยการท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏการบวชของคุณาชีวกะก็ไร้ประโยชน์แล้วเขาจะยังบวชอยู่ทำไมคุณาชีวกะเป็นคนหลงงมงายจึงยึดถือการเปลือยกายคนส่วนมากไม่รู้อะไรพอได้ฟังคุณาชีวกะพูดก็หลงเชื่อจึงพากันปฏิเสธกรรมและผลของกรรมเหมือนปลาติดเบ็ดยากจะแก้ตัวเองออกจากเบ็ดได้ลูกจะยกตัวอย่างให้เสด็จพ่อฟังเปรียบเหมือนเรือบรรทุกสินค้าถ้าใส่ของหนักเกินไปย่อมจมลงในมหาสมุทรผู้คนสั่งสมบาปกรรมทีละน้อยทีละน้อยก็หนักด้วยบาปกรรมย่อมจมลงในนรกเช่นกันทูลกระหม่อมเพคะบาปกรรมของอลาตะเสนาบดียังไม่ให้ผลส่วนการที่อลาตะเสนาบดีได้รับความสุขอยู่ในชาตินี้ก็เป็นเพราะบุญที่เขาทำไว้ในชาติก่อนกำลังให้ผลหากวันใดหมดบุญเขาจะได้รับผลของกรรมอย่างแน่นอนผู้สั่งสมบุญไว้แม้ทีละน้อยย่อมไปเกิดในสวรรค์เหมือนวีจกะแม้เป็นทาสแต่เขาก็ยินดีในบุญกุศลย่อมไปเกิดในสวรรค์เหมือนตาช่างที่เขาช่างสิ่งของย่อมต่ำลงข้างหนึ่งแต่เมื่อเอาของหนักออกข้างที่ต่ำก็จะสูงขึ้นนายวีจกะเกิดเป็นทาสประสบทุกข์ในวันนี้เพราะผลกรรมที่เขาทำไว้ในอดีตชาติบาปกรรมของเขากำลังจะหมดทูลกระหม่อมอย่าหลงเชื่อคุณาชีวกะดำเนินทางผิดเลยเพคะเจ้าหญิงรุจาราชกุมารีได้แสดงโทษของการคบหาคนชั่วเป็นมิตรและคุณในการคบหากัลยาณมิตรแก่พระบิดาต่อไปว่าบุคคลคบคนเช่นใดเขาย่อมเป็นคนเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันจึงทำให้เป็นเช่นนั้นเราคบใครย่อมติดนิสัยคนที่เราคบเราติดต่อใครย่อมติดนิสัยคนที่เราติดต่อเหมือนลูกศรอาบยาพิษย่อมเปื้อนคันศรคนที่เป็นปราชญ์ไม่ควรคบคนพาลเป็นเพื่อนการคบคนพาลย่อมเป็นเหมือนการเอาใบไม้ห่อปลาเน่าแม้ใบไม้ก็มีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปด้วยส่วนการคบค้าสมาคมกับนักปราชญ์ย่อมเป็นเสมือนการเอาใบไม้ห่อของหอมแม้ใบไม้ก็มีกลิ่นหอมฟุ้งไปด้วยคนดีคบค้าสมาคมกับคนดีย่อมประสบแต่สิ่งที่ดีคนชั่วคบค้าสมาคมกับคนชั่วย่อมประสบแต่สิ่งที่เลวร้ายเจ้าหญิงรุจาราชกุมารีตรัสเล่าถึงทุกข์ที่ตนเคยได้รับมาในอดีตชาติให้พระบิดาฟังว่าแม้ลูกเองก็ระลึกชาติได้ในชาติก่อนลูกเคยเกิดเป็นลูกชายช่างทองในแคว้นมคธลูกได้คบเพื่อนชั่วทำบาปกรรมไว้มากเที่ยวคบชู้ภรรยาชายอื่นทำเหมือนกับตัวเองจะไม่ตายหลังจากตายไปบาปกรรมนั้นยังไม่ให้ผลแต่บุญอย่างอื่นให้ผลก่อนลูกได้มาเกิดในแคว้นวังสะเมืองโกสัมพี เป็นลูกชายคนเดียวในตระกูลเศรษฐีผู้สมบูรณ์มั่งคั่งมีทรัพย์มากมายคนทั้งหลายให้ความเคารพยกย่องสรรเสริญในชาตินั้นลูกมีเพื่อนดีเป็นบัณฑิตเป็นพหูสูตรเขาได้แนะนำให้ลูกรักษาศีลอุโบสถลูกก็รักษาในวันพระ14ค่ำและ15ค่ำแต่กรรมอันเป็นกุศลนั้นยังไม่ทันให้ผลดังขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ใต้น้ำครั้นในชาติต่อมาผลกรรมที่ลูกทำไว้ในแคว้นมคธให้ผลลูกเหมือนคนดื่มยาพิษร้ายแรงลูกตายจากตระกูลเศรษฐีนั้นต้องหมกไหม้อยู่ในโรรุวนรกนานเพราะกรรมของตนลูกระลึกถึงทุกข์ที่ประสบมาในนรกไม่มีความสุขเลยต้องทนทุกข์ในนรกนานแสนนานชาติต่อมาได้มาเกิดเป็นลาถูกตอนอยู่ในพินนาคตนครเป็นลามีกำลังมากลูกพาผู้คนไปด้วยหลังบ้างลากรถไปบ้างเป็นเพราะผลกรรมที่ลูกคบชู้กับภรรยาของคนอื่นครั้นลูกตายจากชาติลานั้นแล้วได้ไปเกิดเป็นลิงในป่าเพราะเกิดเป็นลูกลิงตัวผู้พวกลิงจึงนำลูกไปให้ลิงจ่าฝูงลิงจ่าฝูงจับลูกไว้มั่นแล้วกัดลูกอันทะออกถึงจะร้องเท่าไรก็ไม่ปล่อยลูกถูกลิงจ่าฝูงกัดลูกอันทะขาดเพราะผลกรรมที่เป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นครั้นลูกตายจากชาติลิงนั้นแล้วได้มาเกิดเป็นโคในแคว้นทสันนะถูกเจ้าของตอนเพื่อให้มีพละกำลังแข็งแรงลูกต้องทนทุกทรมานเทียมแอกไถเป็นเพราะผลกรรมที่ลูกคบชู้กับภรรยาผู้อื่นครั้นลูกตายจากชาติโคนั้นแล้วได้มาเกิดเป็นกระเทยในตระกูลที่มีโภคสมบัติมากในแคว้นวัชีกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากครั้นมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ลูกต้องกลายเป็นกระเทยทนทุกข์ถูกเขาดูหมิ่นดูแคลนให้เจ็บปวดใจไม่รู้จักจบสิ้นเป็นเพราะผลแห่งกรรมที่ลูกคบชู้กับภรรยาผู้อื่นลูกตายจากชาติกระเทยนั้นแล้วผลบุญที่เคยทำไว้จึงเริ่มกลับมาให้ผลลูกได้ไปเกิดเป็นนางอัปสรในอุทยานนันทวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีผิวพรรณผุดผ่องน่ารักมีผ้าและอาภรณ์อันวิจิตรสวมต่างหูแก้วมณีฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องเป็นบาทบริจาริกาของท้าวสักกะเมื่อลูกอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงระลึกชาติในอนาคตได้อีก7ชาติที่ลูกจะไปเกิดบุญกุศลที่ลูกทำไว้เมื่อครั้งเกิดในเมืองโกสัมพีตามมาให้ผลลูกจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นแล้วได้เกิดเป็นเทวดาและมนุษย์อีกหลายชาติลูกจะเป็นผู้ที่ชนทั้งหลายสักการะจะเกิดเป็นหญิงอีก6ชาติในชาติที่7ลูกจึงจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาผู้ชายเป็นเทพบุตรผู้มีฤทธิ์มากเป็นผู้สูงสุดในหมู่เทวดาแม้วันนี้เหล่านางเทพอับสรทั้งหลายก็ยังร้อยดอกไม้เป็นพวงมาลัยอยู่ในอุทยานนันทวันเทพบุตรผู้รับพวงมาลัยของลูกชื่อว่าชวะ16ปีในโลกมนุษย์นี้รวดเร็วเหลือเกินราวชั่วขณะหนึ่งของเทวดา100ปีในโลกมนุษย์เป็นคืนหนึ่งและวันหนึ่งของเทวดาตามที่ลูกได้กราบทูลให้ทรงทราบมานี้กรรมทุกอย่างที่เราทำย่อมติดตามไปทุกๆชาติไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วหากยังไม่ให้ผลแล้วย่อมไม่รามือเมื่อเจ้าหญิงรุจาไปเกิดในเทวโลกนั้นได้ตรวจดูว่าตนมาจากไหนจึงมาเกิดในเทวโลกเห็นว่าตนเคยเกิดเป็นกระเทยในตระกูลที่มีโภคะมากในแคว้นวัชีตรวจดูต่ออีกว่าเพราะบุญอะไรจึงได้มาเกิดในที่อันน่ารื่นรมย์เช่นนี้ก็ได้เห็นบุญที่ตนทำไว้เมื่อครั้งเกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงโกสัมพีจึงตรวจดูต่อไปว่าทำกรรมอะไรไว้จึงมาเกิดเป็นกระเทยได้รู้ว่าตนเคยเกิดเป็นโคประสบทุกข์ใหญ่ในแคว้นทสันนะเมื่อหวนระลึกถึงชาติต่อจากนั้นก็ได้เห็นตนถูกตอนในชาติลิงเมื่อหวนระลึกชาติถัดจากนั้นไปอีกก็เห็นตนถูกตอนในชาติลาในพินนาคตนครเมื่อหวนระลึกถัดจากชาตินั้นไปอีกก็เห็นตนเกิดในโรรุวนรกเมื่อพระนางรุจาราชกุมารีเห็นตนหมกไหม้ในนรกและประสบทุกข์ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานก็บังเกิดความกลัวอย่างมากเจ้าหญิงรุจาราชธิดาหวนระลึกถึงชาติต่อไปตามลำดับว่าที่ต้องประสบทุกข์เช่นนี้เพราะกรรมอะไรจึงเห็นกรรมที่ตนคบชู้กับภรรยาคนอื่นเพราะคบเพื่อนชั่วในแคว้นมคธหลังตายจากชาตินี้แล้วจะไปเกิดเป็นบาทบริจาริกาของท้าวสักกะเทวราชอีกครั้งในชาติที่5จะไปเกิดเป็นอัครมเหสีของชวะเทพบุตรในเทวโลกชาติที่6ท ัดจากนั้นจะจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปเกิดในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้าอังคติราชเป็นพระธิดามีพระนามว่ารุจาราชกุมารีในชาติที่7ถัดจากชาตินี้จึงจะพ้นจากความเป็นหญิงไปเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระนางรุจาราชธิดาแสดงธรรมให้พระราชบิดาฟังยิ่งขึ้นไปว่าบุคคลใดปรารถนาเป็นชายทุกๆชาติไปก็อย่าเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นเหมือนคนล้างเท้าสะอาดแล้วไม่เหยียบโคลนอีกหญิงใดปรารถนาเป็นชายทุกๆชาติไปก็พึงซื่อสัตย์ต่อสามีเหมือนนางเทพอับสรผู้เป็นบาทบริจาริกายำเกรงพระอินทร์ผู้ใดปรารถนาโภคทรัพย์อายุยศและสุขอันเป็นทิพย์ก็พึงเว้นบาปกรรมทั้งหลายประพฤติแต่สุจริตธรรมสัตว์ทั้งปวงล้วนมีกรรมเป็นของตัวขอพระองค์ทรงตรีตรองด้วยพระองค์เองเถิดเจ้าหญิงรุจาราชธิดาได้ทูลเล่าถึงชาติที่ตนเกิดมาแล้วในอดีตและแสดงธรรมถวายพระชนกนาถตลอดคืนจนรุ่งเช้าแล้วกราบทูลว่าขอพระองค์อย่าทรงเชื่อคำคนเปลือยผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยโลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริงสมณพราหมณ์มีจริงและผลของกรรมดีกรรมชั่วก็มีจริงแม้พระนางรุจาราชธิดาจะกราบทูลถึงเพียงนี้ก็ไม่อาจแก้ไขพระชนกจากความเห็นผิดได้ฝ่ายพระเจ้าอังคติราชทรงสดับวาจาอันไพเราะของพระธิดาทรงปลื้มพระราชหฤทัยอย่างยิ่งว่าพระธิดาของพระองค์ฉลาดหลักแหลมช่างเจรจาธรรมดาบิดามารดาย่อมรักเอ็นดูบุตรที่ฉลาดเจรจาแต่คำพูดที่ฉลาดหลักแหลมนั้นก็หาได้ทำให้พระราชบิดาละความเห็นผิดไม่แม้ชาวพระนครก็ลือกันว่าเจ้าหญิงรุจาราชธิดาทรงแสดงธรรมหวังจะให้พระบิดาละความเห็นผิดต่างพากันดีใจว่าพระธิดาเป็นบัณฑิตถ้าแก้ไขพระบิดาจากความเห็นผิดได้แล้วชาวพระนครก็จะปลอดภัยเมื่อเจ้าหญิงรุจาไม่สามารถทำให้พระชนกได้สติก็ไม่ทรงละความพยายามทรงดำริหาช่องทางต่อไปจึงประคองอัญชลีขึ้นเหนือพระเศียรนมัสการทิศทั้งสิบทรงตั้งอธิษฐานว่าในโลกนี้ย่อมมีสมณพราหมณ์ผู้ทรงธรรมมีเท้าจตุโลกบาลและเท้ามหาพรหมผู้ดูแลโลกข้าพเจ้าขอเชิญท่านมาปลดเปลื้องพระชนกนาถของข้าพเจ้าจากมิจฉาทิฐิเมื่อพระชนกนาถไม่มีคุณความดีข้าพเจ้าก็ขอเชิญท่านมาด้วยคุณความดีด้วยศีลและด้วยสัจจะของข้าพเจ้าขอจงมาช่วยปลดเปลื้องพระบิดาจากมิจฉาทิฐินี้ขอจงทำความสวัสดีแก่ชาวโลกด้วยเถิดอุเบกขาพระนารทะมหาพรหมเวลานั้นพระโพธิสัตว์ได้เป็นมหาพรหมนามว่านารทะธรรมดาพระโพธิสัตว์มีอัธยาศัยอันยิ่งใหญ่ด้วยเมตตาภาวนาเที่ยวตรวจดูโลกตามการอันสมควรเพื่อดูเหล่าสัตว์ผู้ทำดีและทำชั่วในวันนั้นนารทะมหาพรหมตรวจดูโลกเห็นพระนางรุจาราชธิดากำลังนมัสการเหล่าเทวดาผู้ดูแลโลกเพื่อจะปลดเปลื้องพระชนกนาถจากมิจฉาทิฐิจึงดำริว่าเว้นเราแล้วไม่มีใครสามารถปลดเปลื้องพระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฐิได้วันนี้เราควรจะไปสงเคราะห์พระราชธิดาและทำให้พระราชาพร้อมทั้งบริวารชนเกิดความสวัสดีรำพึงว่าจะไปอย่างไรดีเห็นว่าบรรพชิตเป็นที่รักเป็นที่เคารพและมีคำพูดน่าเชื่อถือสำหรับพวกมนุษย์ควรแปลงเป็นบรรพชิตไปครั้นตกลงใจดังนี้แล้วนารทะมหาพรหมก็แปลงเป็นมนุษย์ทรงเพศฤาษีมีผิวพรรณผุดผ่องน่าเลื่อมใสผูกชฎางดงามจับใจปักปิ่นทองที่ชฎานุ่งผ้าพื้นแดงไว้ภายในทรงผ้าเปลือกไม้ย้อมน้ำฝาดไว้ภายนอกเอาผ้าหนังเสือปักด้วยเงินคลิบด้วยดาวทองเฉวียงบ่าแล้วเอาภาชนะทองบรรจุอาหารใส่ตะกร้าประดับมุกดาข้างหนึ่งเอาคนโทนน้ำแก้วประพานใส่ตะกร้าอีกข้างหนึ่งหาบด้วยคานทองงอนงามไพโรจน์โชติช่วงประหนึ่งพระจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นเหาะมาทางอากาศเข้าสู่จันทกปราสาทยืนอยู่เบื้องพระพักพระเจ้าอังคติราชพระนางรุจาราชธิดาเห็นนารทะฤาษีนั้นมาถึงจึงนมัสการทรงเข้าใจได้ทันทีว่าเทวราชนั้นจะมาสงเคราะห์พระบิดาตามคำอธิษฐานของตนพอพระราชาเห็นนารทะมหาพรหมถูกเดชแห่งพรหมคุกคามแล้วทรงหวั่นพระทัยไม่สามารถดำรงอยู่บนราชอาสน์ได้จึงเสด็จลงจากราชอาสน์ไป ประทับยืนอยู่ที่พื้นแล้วตรัสถามนามและโคตรพระนารทะฤาษีว่าท่านมีผิวพรรณงดงามราวกับเป็นเทวดามีรัศมีสว่างสวยสาดส่องไปทั่วทุกทิศราวกับพระจันทร์ท่านเป็นใครมาจากที่ไหนมนุษย์อย่างเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรนารทะมหาพรหมในคราบฤาษีคิดว่าพระราชานี้ไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงเราจะพูดถึงเรื่องโลกหน้าก่อนจึงกล่าวว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรอาตมภาพมาจากเทวโลกเดี๋ยวนี้เองคนทั้งหลายรู้จักอาตมภาพโดยนามว่านารทะและโดยโคตว่ากัสสปะพระเจ้าอังคติราชทรงดำริว่าพระองค์จะถามเรื่องโลกหน้าทีหลังแต่จะถามถึงเหตุที่นารทะมีฤทธิ์ได้อย่างไรก่อนจึงตรัสถามว่าท่านนารทะการที่ท่านเหาะไปมาและยืนอยู่ในอากาศได้เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์เพราะเหตุไรท่านจึงมีฤทธิ์เช่นนี้นารทะฤาษีทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรในชาติก่อนอาตมภาพได้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม4ประการนี้คือสัจจะธรรมะขันติและจาคะจึงทำให้อาตมภาพมีฤทธิ์ไปไหนได้รวดเร็วทันใจแม้เมื่อพระโพธิสัตว์กล่าวเช่นนี้พระเจ้าอังคติราชก็ไม่ทรงเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงจึงตรัสว่าผลบุญมีอยู่จริงแน่หรือถ้าเป็นจริงอย่างที่ท่านนารทะว่าข้าพเจ้าขอถามปัญหาสักข้อท่านจงตอบให้ดีนารทะฤาษีทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรทรงสงสัยสิ่งใดก็จงถามอาตมภาพเถิดอาตมาจะตอบตามความรู้และเหตุผลพระราชาตรัสถามว่าท่านอย่าได้มุสากับข้าพเจ้าที่คนพูดกันว่าเทวดามีมารดาบิดามีโลกหน้ามีคำพูดนั้นเป็นจริงหรือพระนารทะฤาษีกราบทูลว่าที่เขาพูดกันเช่นนั้นเป็นจริงแต่คนที่หลงมัวเมาสำเริงสำราญอยู่กับความสุขในชีวิตจึงไม่เชื่อเรื่องปรโลกพระเจ้าอังคติราชทรงสดับดังนั้นได้โอกาสจึงทรงหัวเราะขึ้นแล้วตรัสว่าท่านนารทะถ้าท่านเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงสถานที่อยู่ในปรโลกของเหล่าสัตว์ผู้ตายไปแล้วก็ต้องมีด้วยสถานที่นั้นอยู่ตรงไหนถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขอยืมเงินท่านสัก500กหาปณะในโลกนี้และจะไปใช้คืนให้เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กหาปณะในโลกหน้าพระโพธิสัตว์ติเตียนพระเจ้าอังคติราชท่ามกลางข้าราชบริพารว่าถ้าอาตมภาพรู้ว่ามหาบพิตรมีศีลรู้จักทำบุญไว้บ้างก็จะให้มหาบพิตรยืมเงินสัก500กหาปณะแต่มหาบพิตรประพฤติไม่ดีตายไปแล้วต้องตกนรกหมกไหม้ก็ใครจะไปทวงเงิน 1,000 กหาปณะจากพระองค์ในโลกหน้าได้เล่าไม่มีบัณฑิตคนไหนยอมให้คนไร้ศีลธรรมเกียจคร้านทำกรรมชั่วยืมเงินแน่เพราะรู้ว่าจะไม่ได้เงินคืนจากคนเช่นนั้นส่วนบุคคลผู้ขยันหมั่นเพียรมีศีลบำรุงสมณพราหมณ์เมื่อคนรู้แล้วมีแต่จะเอาทรัพย์มาเชื้อเชิญเองเพราะคิดว่าผู้นี้ประกอบธุรกิจแล้วสามารถนำเงินมาใช้คืนได้พระเจ้าอังคติราชถูกพระนารทะฤาษีข่มขู่เช่นนี้ก็หมดปฏิภาณที่จะตรัสโต้ตอบมหาชนต่างพากันร่าเริงยินดีเล่าลือกันทั่วพระนครว่าวันนี้ท่านนารทะฤาษีผู้เป็นเทพมีฤทธิ์มากมาปลดเปลื้องพระเจ้าอยู่หัวจากมิจฉาทิฐิด้วยอนุภาพพระโพธิสัตว์แม้ชนชาวมิถิลานครอยู่ไกลตั้งโยชน์ก็ได้ยินพระธรรมเทศนากันทุกคนสู่เส้นทางนรกพระโพธิสัตว์คิดว่าพระราชาพระองค์นี้ยึดมิจฉาทิฐิอย่างมั่นเสียแล้วจำเราจะต้องข่มขู่ด้วยไฟนรกให้ละมิจฉาทิฐิแล้วจึงค่อยให้ยินดีในเทวโลกภายหลังจึงกราบทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรถ้าพระองค์ยังไม่ละทิฐิก็จะต้องไปเกิดในนรกซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานพระองค์จะถูกฝูงกาฝูงแร้งฝูงสุนัขรุมยื้อแย่งฉุดคร่าฉีกร่างออกเป็นชิ้นๆกระจัดกระจายเลือดไหลโสมใครเล่าจะไปทวงเงิน 1,000 กหาปณะจากพระองค์ได้ครั้นพระนารทะฤาษีพรรณนาถึงนรกอันเต็มไปด้วยฝูงกาและฝูงแร้งแก่เท้าเธอแล้วจึงกราบทูลว่าในโลกันตนรกนั้นมืดมิดที่สุดไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันไม่มีกลางวันกลางคืนมืดมิดอยู่ตลอดเวลาแสนน่ากลัวใครจะไปเที่ยวตามทวงเงินคืนจากสถานที่เช่นนั้นได้ทั้งยังมีสุนัขเขี้ยวเหล็กอยู่สองฝูงคือฝูงสุนัขด่างและฝูงสุนัขดำร่างกายกำยำล่ำสันแข็งแรงรุมกัดกินพระองค์ตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโสม ครจะไปทวงเงินคืนจากมหาบพิตรในนรกที่มีสุนัขดุร้ายเช่นนั้นในโลกันตนรกนั้นมีพวกนายนิรยบาลชื่อกาละและอุปการะพากันเอาดาบและหอกทิ่มแทงพระองค์ที่กำลังวิ่งหนีมีหาฝนอาวุธต่างๆทั้งฝนหอกฝนดาบฝนแหลนฝนหลาวประกายวาววับดังถ่านเพลิงลุกโชนตกใส่ศีรษะมีสายอัสนีบาทมีศิลาลุกโชนปรากฏในอากาศแล้วตกลงใส่ศีรษะของพระองค์ใครจะไปทวงเงินคืนจากพระองค์ที่กำลังถูกแทงที่ท้องตัวพรุนวิ่งไปมาอยู่เช่นนั้นในโลกันตนรกนั้นมีลมร้อนยากจะทนได้สัตว์นรกจะไม่ได้ความสุขเลยแม้ชั่วขณะเดียวพระองค์จะถูกเทียมรถวิ่งไปวิ่งมาบนแผ่นดินที่มีเปลวไฟลุกโชนร้อนแรงถูกแทงด้วยประตักเหล็กให้วิ่งขึ้นภูเขาที่เต็มไปด้วยขวากหนามเหล็กมีถ่านไฟลุกโชนร้อนแรงถูกไฟไหม้ทนไม่ไหวตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโสมร้องครวญครางน่าสยดสยองแม่น้ำเวตารณีน้ำเป็นกรดแสบร้อนเต็มไปด้วยบัวเหล็กใบคมกริบยากที่จะข้ามได้ไหลเย็นสงบนิ่งอยู่เมื่อมหาบพิตรกระโจนลงไปด้วยความกระหายหมายจะดื่มก็ถูกบัวเหล็กตัดหัวและตัวกระจัดกระจายไร้ที่เกาะลอยอยู่ในแม่น้ำนรกนั้นเจ้าหนี้คนไหนเล่าจะบังอาจตามไปทวงเงิน 1,000 กหาปณะจากมหาบพิตรในนรกได้พระเจ้าอังคติราชทรงสดับนิรยกถาของพระโพธิสัตว์เช่นนี้ทรงสลดพระทัยเมื่อจะทรงแสวงหาที่พึ่งจากพระโพธิสัตว์จึงตรัสว่าข้าพเจ้าแทบจะล้มทั้งยืนเหมือนต้นไม้ถูกโค่นข้าพเจ้าหลงเข้าใจผิดจึงไม่รู้เหนือรู้ใต้ท่านฤาษีข้าพเจ้าได้ฟังคาถาภาษิตของท่านแล้วกลัวเหลือเกินร้อนใจเหลือเกินขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าจงสั่งสอนอัตถะและธรรมแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ทำความผิดไว้มากเหลือเกินขอท่านจงบอกทางบริสุทธิ์แก่ข้าพเจ้าที่จะไม่ทำให้ข้าพเจ้าไปตกนรกด้วยเถิดสู่เส้นทางสวรรค์พระโพธิสัตว์ทูลบอกพระราชจริยวัตรของพระราชาในอดีตชาติอันเป็นทางบริสุทธิ์แก่พระเจ้าอังคติราชว่าพระราชาหกพระองค์คือพระเจ้าทัตตรสพระเจ้าเวสสามิตะพระเจ้าอัฏฐกะพระเจ้ายมตักขิพระเจ้าอุสินนระพระเจ้าศิวิราชและพระราชาพระองค์อื่นๆได้ทรงบำรุงสมณพราหมณ์ทั้งหลายแล้วไปเกิดในสวรรค์แม้พระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินเช่นกันพระองค์จงงดเว้นอธรรมแล้วทรงประพฤติธรรมขอให้เหล่าข้าราชบริพารถืออาหารไปประกาศทั้งภายในพระราชนิเวศและภายในพระนครว่าใครหิวใครกระหายใครต้องการดอกไม้ใครต้องการเครื่องลูบไล้ใครขาดแคลนผ้านุ่งห่มใครต้องการร่มใครต้องการรองเท้าจงมารับเอาสิ่งของเหล่านั้นมหาบพิตรอย่าใช้งานคนแก่เฒ่าและโคม้าที่แก่ชราจงพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่คนที่เคยทำความดีเอาไว้ครั้นพระโพธิสัตว์แสดงทานกถาและศีลกถาให้พระราชาเลิกคบคนชั่วเป็นมิตรเข้าไปหากัลยาณมิตรอย่าทรงประมาทแล้วสรรเสริญเจ้าหญิงรุจาราชธิดาให้โอวาทแก่ข้าราชบริพารตลอดจนนางในแล้วได้กลับไปสู่พรหมโลกขณะที่มหาชนยืนมองดูอยู่นั่นเองพระเจ้าอังคติราชทรงเชื่อฟังโอวาทของนารทมหาพรหมและมิจฉาทิฐิบำเพ็ญบุญกุศลมากมายครั้นสวรรคตแล้วได้ไปเกิดในเทวโลกกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเราก็ทำลายข่ายคือทิฐิและทรมานอุรุเวลกัสสปะเช่นกันอลาตะเสนาบดีในอดีตชาติได้เกิดมาเป็นพระเทวทัตสุนามะอมาตเป็นพระพัทธชิวิชยะอมาตเป็นพระสารีบุตรอเจลกะชื่อคุณาชีวกะเป็นสุนักกคัตตะลิจฉวีบุตรพระนางรุจาราชธิดาผู้ทรงทำให้พระราชาเลื่อมใสเป็นพระอานนท์พระเจ้าอังคติราชผู้มีความเห็นผิดในการนั้นเป็นพระอุรุเวลกัสสปะส่วนมหาพรหมโพธิสัตว์เป็นเราตถาคตวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาครั้นพระบรมศาสดาประชุมชาดกแล้วจึงทรงแสดงอนุปุพพิกถาเมื่อทุกคนมีจิตสงบปราศจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานผ่องใสแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจ4คือทุกขสัจ สมุทัยสัตว์นิโรธสัตว์มรรคสัตว์พระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยพราหมณ์คหบดีชาวมคธจำนวน11นหุตได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันส่วนพราหมณ์คหบดีอีก1นหุตขอแสดงตนเป็นอุบาสกครั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงบรรลุธรรมแล้วปราศจากความสงสัยแล้วถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นนอกจากคำสอนของพระบรมศาสดาจึงกราบทูลว่าเมื่อหม่อมฉันยังเป็นราชกุมารมีความปรารถนา5ประการคือ 1. ขอเราได้รับอภิเษกในราชสมบัติ 2. ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาสู่แว่นแคว้นของเรา 3. ขอเราได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 4. ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแสดงธรรมแก่เรา 5. ขอเรารู้ทั่วถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ความปรารถนาของหม่อมฉันสำเร็จแล้วทั้ง5ประการภาสิทธิ์ของพระองค์จำแจ้งและไพเราะยิ่งนักหม่อมฉันขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์ทรงจำหม่อมฉันไว้ว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะจำเดิมแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงรับภัตตาหารในพระราชนิเวศในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าพิมพิสารรับสั่งให้จัดเตรียมภัตตาหารอย่างประณีตครั้นรุ่งเช้าได้ให้เจ้าพนักงานไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแล้วพระบรมศาสดาทรงครองผ้าถือบาทเสด็จพุทธดำเนินสู่กรุงราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน 1,000 รูปซึ่งเคยเป็นนักบวชชดินมาก่อนในการนั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงแปลงเป็นมานพเสด็จดำเนินนำหน้าพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพลางร้องเพลงสดุดีพระบรมศาสดาโดยประการต่างๆประชาชนได้เห็นเท้าสักกะจอมเทพแล้วกล่าวกันว่าพ่อหนุ่มนี้เป็นใครกันช่างมีรูปงามน่าชมนักเท้าสักกะได้ตอบประชาชนว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นปราชญ์ทรงฝึกอินทรีย์ทั้งปวงแล้วเป็นผู้ประเสริฐหาบุคคลเปรียบมิได้พ้นแล้วจากกิเลสเสด็จไปดีแล้วเป็นพระอรหันต์ในโลกข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระบรมศาสดาเสด็จพุทธดำเนินพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปสู่พระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารประทับนั่งบนพระพุทธอาสน์ที่จัดถวายพระเจ้าพิมพิสารทรงปฏิบัติภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยพระองค์เองเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยเสร็จแล้วพระราชามีพระราชดำริว่าพระบรมศาสดาควรประทับอยู่ในสถานที่ไม่ใกล้ไม่ไกลนักการคมนาคมสะดวกควรที่ประชาชนผู้ต้องประสงค์จะเข้าไปเฝ้าได้กลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนเงียบสงัดสมควรเป็นที่หลีกเร้นอยู่ตามสมณวิสัยพระเจ้าพิมพิสารทรงพิจารณาว่าสวนเวรุวันสมควรเป็นที่หลีกเร้นอยู่ตามสมณวิสัยทรงตัดสินพระทัยว่าเราควรถวายสวนเวรุวันแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระราชาจึงตัดสั่งให้จัดเตรียมสุวรรณพิงคานทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกน้อมถวายวัดเวรุวันแด่พระพุทธเจ้าอันเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
0: โปรดติดตามพระนารทะมหาพรหม

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กระทรวงมหาดไทยสั่งการส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่28กันยายนนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติสมาคมกีฬา Academy ฟุตบอลไทยนานาชาติร่วมกับ True Vision จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ FIFA Youth League 2026/2027มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเตะเยาวชนไทยสู่นักฟุตบอลอาชีพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายน2569เวลา 19:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood โดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหกรรมศิลปะและการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนิน

0: ฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัติแด่พระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายจัสปาวซิงอุบรอยประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งประกอบด้วยการขับร้องและบรรเลงบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานและบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนกว่า20เพลงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood เป็นการแสดงเปิดเทศกาลมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปะการแสดงและดนตรีที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยดำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าการแสดงบัลเล่การเต้นร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นการถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานอาทิ The Godfather Mission Impossible American Beauty รวมถึงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนมากด้วยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลอาทิมานี่เบรคเคนริดจ์เทเตฟบารุยันและเอคาทรินโบชิตเซนักร้องโอเปร่าอาซีมาทาเทียสนักไวโอลินและคริสติน่าเรโกคูเปอร์นักเชลโลภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินออเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราทรงพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายสันเพชรรุจิระวณิชนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาวัย16ปีกล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่เด็กจึงต้องการทำความดีตามรอยเบื้องพยุคลบาทด้วยการทำงานจิตอาสาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
3: ก็อยากช่วยเหลือประชาชนครับในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกท่านที่มาเข้ากราบพระบรมศพครับวันนี้มาเป็นช่างภาพแล้วก็ช่วยน้องๆในการเข็นรถเข็นผู้สูงอายุสำหรับผมก็เห็นการทำงานของพระองค์พาแล้วก็พระพันปีทั้งในชีวิตก็อยากจะช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกับท่าน
2: ด้านนางสาวรักชนกสิงหาสีมานนท์เปิดเผยว่าหลังพักฟื้นจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกจนหายป่วยก็ได้เดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเป็นครั้งแรกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานมาช่วยเหลือในช่วงประสบภัยน้ำท่วม
4: เราเป็นประชาชนคนไทยเราก็อยากมากราบแม่

0: แล้วก็มากับองค์พาค่ะพอพี่ๆเข้ามากัน 3-4 ครั้งแล้วพอดีพี่ป่วยเพิ่งได้มีโอกาสมาก็ประทับใจในทุกๆกรณียกิจของท่านนะคะที่ท่านห่วงใยประชาชนของท่านพวกเรารักและเคารพท่านมากท่านออกเยี่ยมเยียนประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดช่วยเหลือเวลามีเหตุภัยต่างๆน้ำท่วมค่ะ
1: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพภายในพระบรมมหาราชวังสามารถเดินทางมาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.ภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติในวันที่28กันยายนนี
3: ้นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยัง76จังหวัด878อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,842 แห่งทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานและบ้านเรือนโดยตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายนนี้สำหรับในวันจันทร์ที่28กันยายน2569เวลา 8:00 น.ได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันณบริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและที่ทำการอปท.พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสวมชุดสุภาพชุดพื้นเมืองหรือชุดประจำถิ่นเข้าร่วมพิธีดังกล่าวชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวณวิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยเพื่อติดตามความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ห้องเช่าในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39แยก15เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ห้องพักเสียหาย26ห้องประชาชนได้รับผลกระทบ47รายโดยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องอุปโภคบริโภครองรับในเบื้องต้นแล้วพร้อมกล่าวชื่นชมความเข้มแข็งของคนในชุมชนและมูลนิธิ SOS ที่ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบจัดตั้งครัวกลางประกอบอาหารดูแลพร้อมแสดงความห่วงใยเรื่องอุปกรณ์การเรียนของเยาวชนที่ได้รับความเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือณศูนย์พักพิงเป็นมาตรการระยะสั้นโดยกรุงเทพมหานครกำลังเร่งประสานจัดหาบ้านเช่าราคาประหยัดเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถย้ายเข้าพักอาศัยและเริ่มต้นใหม่ได้โดยเร็วและเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องอัคคีภัยอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและชุดนักเรียนแก่ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อบริจาคได้โดยตรงณศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเตรียมจัดทำแผนฟื้นฟูศักยภาพหลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องกว่า 1,033 ล้านบาทควบคู่กับการบริหารจัดการภายในองค์กรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าอตก.กำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากที่เผชิญกับปัญหาการขาดสภาพคล่องมากกว่า 1,033 ล้านบาทจากโครงการพิเศษในอดีตที่ไม่ประสบความสำเร็จและถูกซ้ำเติมด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าขายลำบาก จ่ายค่าเช่าพื้นที่ล่าช้าหรือบางส่วนต้องเลิกกิจการไปเพราะสู้ราคาค่าเช่าที่มีราคาสูงไม่ไหวอย่างไรก็ตามล่าสุดอตก.กำลังหาแนวทางที่มุ่งเน้นไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นครอบคลุมกับการจัดการภายในและการแสวงหารายได้ใหม่เช่นการเพิ่มรายได้และขยายธุรกิจในระยะสั้นภายใน3เดือนโดยเร่งสร้างรายได้จากการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ฐานการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนแผนระยะยาวภายใน1ปีจะเร่งฟื้นฟูธุรกิจที่เคยหยุดไปให้กลับมาดำเนินการอีกครั้งทั้งในด้านคลังสินค้าโลจิสติกและการเป็นนายหน้าค้าต่างหรือโบรกเกอร์เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการฟื้นฟูกิจการทั้งนี้อตก.มีแผนการใช้ทรัพย์สินสร้างรายได้และแสวงหารายได้ใหม่จากทรัพย์สินที่มีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศและจะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงหลังจากนี้ก็มีแผนที่จะพิจารณาผ่อนคลายค่าเช่าให้แก่ผู้ประกอบการเป็นต้นโดยภาพรวมทั้งหมดนี้จะนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือบอร์ดอตก.ในวันที่15กันยายนนี้เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการผลักดันตลาดอตก.ให้กลับมาฟื้นตัวได้ในระยะต่อไปอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้พบการลักลอบขุดเจาะทำร่องเรือรุกพื้นที่ป่าเกาะวังนอกอำเภอเกาะสมุยด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจสอบวันที่8กันยายนนี
4: ้นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสาลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะวังนอกหมู่ที่3ตำบลตะลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างปฏิบัติงานพบการกระทำความผิดลักลอบนำเครื่องจักรกลหนักประเภทรถแบ็คโฮเข้าขุดเจาะทำลายแนวหินบริเวณทิศใต้ของเกาะเพื่อเปิดร่องน้ำกว้างสำหรับให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกพร้อมขุดตักหินทำเป็นคันดินและแผ่วถางพื้นที่ป่าในเขตเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติรวมเนื้อที่กว่า17ไร่เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าแสดงตัวและสั่งระงับการปฏิบัติงานทันทีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และอยู่ในเขตพื้นที่เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติที่ผ่านมาเคยมีการรุกรานและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีแต่ผู้กระทำผิดยังคงลักลอบนำเครื่องจักรกลับเข้ามาปรับพื้นที่ซ้ำอีกทั้งนี้แม้เกาะวังนอกจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่มีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติถาวรเนื่องจากข้อจำกัดด้านระบบสาธารณูปโภคและตั้งเป็นเพียงจุดสกัดแต่เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดวันที่8กันยายนนี้เช่นเดียวกับคณะทำงานบูรณาการทุกหน่วยงานจะลงพื้นที่ตรวจสอบรังวัดแนวเขตอย่างเป็นทางการเพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมยกระดับมาตรการลาดตระเวนทางเรือและทางบกให้มีความถี่มากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ห่างไกลลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศ
6: กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามกองทัพสหรัฐที่เปิดปฏิบัติการโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและก้าวร้าวของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างโจ่งแจ้งรวมถึงคุกคามต่อสันติภาพระหว่างประเทศและความมั่นคงของการเดินเรือทางทะเลในเชิงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเน้นย้ำว่าอิหร่านจะปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างเด็ดขาดเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายโดยรัฐและการกระทำที่ก้าวร้าวของสหรัฐที่แทรกแซงภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งสหรัฐและพันธมิตรจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เริ่มต้นภารกิจการเดินทางเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยจะเริ่มเดินทางเยือนเมืองนีสเมืองต่างอากาศริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดลูมิแอร์ว่าด้วยอนาคตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก่อนจะเดินทางเยือนกรุงปารีสอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปเพื่อหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสที่พระราชวังเอลิเซ่ซึ่งเป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้คาดว่าการเดินทางเยือนฝรั่งเศสของผู้นำเกาหลีใต้ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลกระหว่าง2ประเทศที่มุ่งเน้นการยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของ2ประเทศองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่าเด็กในเนปาลอย่างน้อย 22,000 คนต้องการน้ำดื่มสะอาดระบบสุขาภิบาลและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยอย่างเร่งด่วนเนื่องจากระบบประปาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราชูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,344 รายและสูญหายมากกว่า 5,000 รายยูนิเซฟกล่าวเพิ่มเติมว่าครอบครัวที่มีเด็กกำลังถูกอพยพไปยังศูนย์พักพิงที่มีความแออัดและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อและโรคติดต่อทางน้ำพร้อมเรียกร้องให้มีการสร้างระบบประปาและโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขอนามัยที่เสียหายขึ้นใหม่ที่ทนทานต่ออุทกภัยในอนาคตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันฟุตบอลเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นคอนซาโดเล่ซัปโปโรยังไม่คืนฟอร์มเก่งหลังเปิดบ้านแพ้โทชิงิซิตี้ที่เกมนี้เหลือ10คนขาดลอย1ประตูต่อ4ทำให้แข่ง5นัดชนะ1แพ้4รั้งอันดับ17ของตารางโดยในเกมนี้สุภโชคสารชาติและธีรพัฒน์ปรือทอง2ตัวรุกทีมชาติไทยลงเล่น45นาทีก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งเวลาหลังสมาคมกีฬาอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติหรือทีฟ่าร่วมกับทรูวิชั่นเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการทีฟ่ายูธลีก 2026-2027 ที่สนาม TC ฟุตบอลคลับพระราม9โดยจะจัดการแข่งขันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รวบรวมนักเตะเยาวชนไทยและลูกครึ่งกว่า 1,400 คนจากอะคาเดมี่ชั้นนำ102ทีมแข่งขันตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน7ปีถึง19ปีทั้งรูปแบบ5คน7คนและ11คนโดยเน้นกลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติและสถาบัน2ภาษาในกรุงเทพและปริมณฑลนายต้นณระนองนายกสมาคมทีฟ่ากล่าวว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพเรียนรู้สปิริตของนักกีฬาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การแข่งขันจริงนอกจากนี้ True Vision ยังสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันทางช่อง True Bond Thai 2บนแอปพลิเคชัน True Vision Now อีกด้วยสโมสรบางกอก FC เปิดตัวทีมฟุตบอลหญิงบางกอก FC Women เตรียมลุยศึกฟุตบอลไทย Women League 2ฤดูกาล2026โดยมีนางสาวอลิชาพริมอมตะวิวัฒน์เป็นประธานสโมสรทีมหญิงและโค้ชส้มชาวนีพันเลิศโปรไลเซนส์หญิงไทยและผู้ช่วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนเพื่อยกระดับการแข่งขันฟุตบอลหญิงในประเทศไทยให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นสำหรับบางกอก FC Women ได้เสริมทัพด้วยนักฟุตบอลดีกรีทีมชาติไทยได้แก่ธนีการแดงดาศิลาวันอินตะมีอลิสารักพินิษฐ์ณัฐวดีปร่ำนาคและจารุวันชัยรักนอกจากนี้ยังคว้าตัวนักฟุตบอลหญิงเยาวชนทีมชาติไทยและเยาวชนฝีเท้าดีอีกหลายรายได้แ อชิรยายิ่งสกุลประกายการชั้นวงพรทิตาสิทธิสารรสิตาเถาเบามานิตาน้อยเวศวรรณพรจันทร์คำจรและวรัญญาช่วยเกรดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันฟุตบอลหญิงไทยวีเมนลีก2ฤดูกาล2026ศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ3โคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกเจ้าถิ่นเอาชนะคริสติน่าบุกซามือ40ของโลกจากสเปนขาดลอย2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอีวาโจวิชมือ14เพื่อนร่วมชาติที่เอาชนะอเล็กซานดราเอียล่ามืออันดับ18ของโลกจากฟิลิปปินส์ไปอย่างสนุก2ต่อ1เซต7ต่อ5 3ต่อ6และ7ต่อ5ด้านเมียร่าอันเดรเยวามือ5จากรัสเซียเอาชนะนิโคล่าบาตุนโความือ34ของโลกจากเช็ก2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5ผ่านเข้ารอบได้เช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับอนาตาเซียโปตาโปวามือ24ของโลกจากออสเตรียที่พลิกเอาชนะอแมนดาอานิซิโมวามือ10จากสหรัฐอเมริกามาได้2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ5นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้และจะแข่งขันไปถึงวันที่4ตุลาคมนี้โดยสำหรับการถ่ายทอดสดจะมี7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT 2 HD T Sport 7 Monomax Sport TV ช่อง29 Mcot HD ช่อง1 31ไทยรัฐทีวีช่อง32และ PPTV HD ช่อง36รวมถึงแอปพลิเคชัน AIS Play หมุนเวียนการถ่ายทอดสดโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่10กันยายนในกีฬาบาสเกตบอลของชาติต่างๆทางช่อง T Sport 7และ PPTV HD ช่อง36ทั้งนี้ช่อง T Sport 7จะถ่ายทอดสดให้ชมทุกวันขณะที่กีฬาฟุตบอลทีฟุตบอลหญิงไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนจะถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36ในเวลา 17:30 นและทีฟุตบอลชายจะประเดิมสนามพบคีกิสถานในวันที่16กันยายนนี้ทางช่อง131ในเวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยจากนั้นฟุตบอลชายทุกนัดจะถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: ยุคจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
10: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการฟังเทศโดยพระเทพวชิระเวที
12: เสียงศีลเสียงธรรมไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่กับความชั่วจะเข้ามาหาไม่ฟังไม่คิดไม่ไต่ถามก็จะทำให้โง่ในเรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นการฟังเทศมีเจตจำนงให้เราท่านเลิกหลงกิเลสตัณหายกจิตตั้งสู่สังขาราพิจารณาเสเนกายของตนตัดราคะสละโทสะมุ่งดับโมหะเสียด้วยเหตุผลให้รู้เท่าทันในสังขารตนเลิกดิ้นเลิกรนเสเนกามคุณให้ใช้ปัญญาค้นคว้าความจริงอันเป็นสิ่งไม่เสื่อมสูญบำเพ็ญศีลทานกันเอาไว้เป็นทุนละบาปสร้างบุญกันเสียให้ชื่นบาน
13: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
11: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ ข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาทได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้โบชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
2: พบว่า
1: เนาะซอง
3: โบดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเวจอมออิโลอาสะและไคเปวิทปาตองาฮือนิมาลูจาวิโยง่าฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าฮือเตกาลิเลกาง่าฮือมีจอมออิโลทาฮาวิออโคโลยอทาคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยนาคือจาวัจิใหม่ออกข้อเจ้าเกือติออกข้อโลโฆษณาติผากือกาเวลโกจ้าดาลาเพวิโยอโลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออข้อตอเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้านอหุและโฆษณาติผากือกาเวลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบัตรแม่0งาแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่เลกะ0ก็นี่นี่อ้อขอฮีงาสกอโทรศัพท์นำบัตรชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผากือลาเพดิโย

Raika oboda jao kolonga hura huya tegalilita ha yulaviyo chedikuno huga kachewe okhato kichele sathani vithiyu krachai siyang heng pathet thai jangbat chiang mai samnak ngan pracha sampan thi 3กรมประชาสัมพันธ์และชุดที่คืองานละหุคอเป้าเชยใส่ม้านักขบวนเมวิโยติญิเลเลมุลอกอวิออยาติชุดที่นาลิตาและสาวุมุลอกอติชุนนาลิและมุเผวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชักขะไกงาฮือละหุคอรายการอบุดะเจ้าคอลุวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิวโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สติไลพองาฮือละหุคอต่อไอเชวิโยปืต้าเลกันยิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไอเชวิโยงาฮือราหุยาติภาต้อสาฟือดะตุเวียออลอจอวิมาโกลิคอยติภาโลนากาวิลโกจ้าดะคือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0 0 4โทรศัพท์นาบะแม่เชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอโลออกคือปือตาและออเลมือทักขะไกติแก่พอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

โอบดัจจวิโยอย่าเพื่อหาติปอทกาดัจจวิโยเนียวยาเฉาะคนลงอ่ะคือติปอกกะมีลาเลียวชั่วป้าอุปรุเชตาวิโยวิโยนี่ราหุยาติผะเกียวไรกาโอบดัจจวิโยคนลงอ่ะคือกาผู้กาหมดะแลโอข้อกาก่อกาดักไอเชวิถะปะต้ออ้อรอบเปิ่นแลติกาเลเลถะตาเยาะยาวิโยคนลงละเสจ้าเลียวไรกาโอบดัจจวิโยคนลงหะอยู่ราวิโยแม่หะวิโยวิโยนี่ราหุยาติกาเลเลกาจ้าแม่ดอแม่ซึแม่กาแม่เลฮาเลดอซาปิแม่และยันยิ่งเลยชุดที่สองคนละกันสุนีที่ปอกกับมีลาเปอร์ยันยิ่งเลยก็ฮับปะสัตว์บ้าฮับปะคนละฮับปะสักคนนี้ย้อนแผ่วิโยและจะขอโทษกันยี่หินยี่ชุดขอมขอฮับวิโยวิโยเนี่ยรักหุยติเผาตีฮัลเลเลวิโยยาหินาริควายแต่แล้วก็นาริชักขะไกตีฮัลเลเลงาคือรักหุคอไรเก่าบูดาเจ้าคนละต่อไปเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อเอ็มที่ฮิโอฮัสชุดขอกิโลเฮิร์สตีไลพ่อเปิดตาเลกันนี่พอติพอลอกว่า Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไกเชวิโยเอาวิวเนี่ยรักหุย่าค่ะพ่อซาพ่อจอกโกอุพอพอนาแล้วติแกเนี่ยคือรักหุชอเจทะโอกาปิดักไกแพวิโยแม่และอย่าเพื่อหาวิวเย่าคอนโดทอกายูเวลาตาวิวบูจอวิวรอติพาไลฟ์รอยูเวลาตาวิโยแม่เอาวิวเนี่ยรักหุย่าติพาทอกาโอคือปืนตาแล้วเอาเล่มือทักขะแกรักหุปูรักหุติแกโอกาปิดักไอสิแม่ชื่นแผ่วิถปะตอลีเยกะคอลโลจอดาฮอดาปื้อวิออจิได้พาแลอพุขะจาจิแมพุชิเซยูวมากาจิอลโกเยกะคอจอดาฮอดาปื้อวิออจิจิได้พาแลดาวิออบูชิได้พาลุลาวิจิแมเฮโกยะญิงาฮุเยกะดาวิออบูชิกาจากาดอเชซาจอซาเวอบูติพาฮุกาวิลโกเตียกาลิเลกาจอดาฮอดาวิเยกะคอลโลอลอปงาฮุกาตาวิโยดาวิเยเสพาดาวิเยเสมาฮึกาวิโยยาคาทอกามชอยะชออเตอนาเลดวาวิชอปุดากึจอเมเลดอตาวิติจิลิเผวิติจิจาเผละปือเลยาคาคาเคทอกาติเคติตานีเลมอชอวิโยยาคอลุคาเดญีเมเลยาคาจาวิโยคอลุอลอกุงาฮือชอยะชอลิอบาพอออกิซอปุจาเลดาจากุกานิมาคอลุนิมากอและลิมาทีและนิมามาดาวิจะเคยจอละโกลิอบาพอดาวิออจะได้พาเลลินี่คือทักกาลามากาลิยากาตาวิกาอายุจาลิยากาขอเจ้าดาหอดาปื้อละโกลิอามาติกากาจากาดอวิเจยากายากาขอมาจอมาหอดาปื้อวิละโกลิอามาติกามากาจาจิแม่ลิบุติกาบูมากาจิลิลูลาตาวิออบูออชิติพาทาต่อชิบาวิคลิกวิเจเลขิโกงาคือเตกาลิลิกาลิอาชิยอยากาทาคาเดหาสะแม่แล้วเรื่องคือเยกาชาหะวิชอติพาโลกุแลเรเยกาขอวิชอติพาราจากาโดเชซาจอซาวิออเจติพาทะมองกาวิโยเพจกาวิโยยกอลิชเบญฮาวิออยากาอานาติพางาคือติกาจาปูวิลากุเยกาขอไลกาขอเปปิกาวิอานากาไลเจจอวิทัปปะตะงาคือเกเกลาลาวิมากุลิกาติจาวิจากุตุวิติจิลิลิกาลิอาชุยอตุกาคาเดฟาปูวิลากุเยกาทะกาเรียกกาฟาปีเชวิติจือเผวิโยยากาไลยากาเลียกาจติจาเลอานากาวุลาเลยากายากาขอวิชอทติปกจ้าเลเปปีไกเวติภากาอานาโควิมาโกลิจือแย่รู้อานามาโกเตติโกชริคือโรฟีดับลิงก็เวเลียอานาชริพาทกาลิชอยะชอชอยะกะกอเป็นดะลาวิโยตุนุตุสะทัติวุลาเลชอยะเปปุขอนอติปอชอยะชอชอยะติปอกอเป็นดะกะวิจิกะเตลัญญิเวตยาทาลิโรฟีดับวานอนกวิมะหิกะโรฟีดับลิงกวิชกะโลยะอานาเคลิตินาวิโยลิออสุตอเบเวกอลอลอกะวิแมกะเตลัญอานาชะเลฮอกายามิติเกซวิมะหิกะชอชอชอติเกสุวิถปะโตเป็นดาลาวิเจลิมาวิติหะเปเซนะยกจะขอป้องอะคือไทมิงกอคโลกานาวิชอกันยหากะผะกาวโลแมกะเตละโรฟีดับวานอนกวิแผละชอกะติกะโซแมเรียกกองอะหือยากะขอกาวพ่อมิมากะญิมาคะเดยูยีวิออคโลลีทีวิจอวิออคโลวุสพ่อคาเคโกคอนอกพ่อกาวเคแผปีอาชิยอวิยอพอติกาติจออาชิยอวิยอมีมาติกาติจอชอยากาเล
ชอยาชอดาวิเลมันดาวิออเจติพาฟือแปกปื้วิเจตูนุตัวซาอาแกปือดาวิเลจะดาปาตอเลียฮาชอฮาปาติชุพอชุมิมาเก้าวีไม่กะเลียยามีมาเกี่ยวจะตัววินาเลียติพาพาลกอตัวเขาจะเวลิเมมาลักกะก็เวเลงะฮือราหูก็ลกอยาเสพาไลกะเลียลิยากาจอกะจะกึตัวยามีฮาจะมายามีมาเกจะเก้าวตัวเวเขาคนนอปิโอตัวเวอคโลเลยมาฟาเวอคโลอันนากาวิลาโกอคติเชกมาสวินอวิเยเซมานอวิยาวอิธาอันนาติปอกอบฟูวิลาวิโยเลี้ยกอบฟูเลกอบปีวินะเขาก็เวอเนียร์ราหุยาติพาโอเลียงาฮือติกาเลเลกะคาเดโดนยิแม่เลี้ยอลอกวมงาฮืออาสติกอคโลเยกาโควิชออายีอุจามะเลี้ยเขาคนนี้คือทัพปัตตอนี้คือวิเยกาลูวิสิเวชได้ผ่านนะเลี้ยกับเทวิตยาธาเรียนยิมาลูวิโยยิมาลูกาติปอกอกุเอเลกูมาเราวิทัปโตมาติเหตักกะคาเดดอนยิแม่แต่กุแลงะคืออวิอญีรหุยติปัชาฉบุญยิฮาวิอยาเรียอนาเป็นดาลาวิกาเปจาวิทัปโตเยกาโคโลอพอติกาติอมิติกาติจอปิแม่

0: 比个你嘞，把几股奥罗佩比哟。得把他石头路得搞奥克路，都弄都啥黑不黑克路来，就得给补贴咋比哟。来石头路吃不奥克路，把几股了比个你，奥恰得打切为得接着比哟。得你唔顾为奥亚路邋遢，把几股嘞，要来表家为都弄都啥。ติจือแผ่วิโยเลคาทากาลิข้อกากามือและเลียกึตุปิโอตุนาอุติโตเวดาคุติโตวิจิเลปาจิกุชอยาคาพิร้อนชอมุยิคืออยาและมกะวิอยาทาลโกจาตุดอตุอโปจาจามาราลาโกลิกาจาตุอโปพิร้อนชอยอเชกุเยเตผาติและจาตุดอตุอเจเตผาราเทสอพุเชวิโยตินทาพี่ก่อนนี้กูพี่เวง
1: อชาป้าจิกโก้มุยคืออย่ามุกับอย่าทะเลาะกูจะจ้ามากาละกูเนาะจ้าตัวกูมันดูแต่ละ
0: ถ้ากูพี่วิโยจริงเนี่ยเลยพี่ก่อนนี้ป้าจิกูถ้ายอพี่วิตอคอใครแต่ละป้าจิกูพี่ก่อนถ้าก็ขอพี่วิแหละ
2: อ้าวลุลุลมาตีชมามาจ้าดูหาจุจเลยมุกับอย่ามัวจ้าสิมาจ้ากาละตาสิแค่ตัวตัวกี่ตัวมาลูฮัลโหลฮัลโหลโอชาพี่วันเนี่ยดีข้อกาลาพ่อยตีละก้าแค่ตัวตัวคือตัวมาลูมุยข้อยามุกะวิอ้อยามาจากกาลาตาสิ
0: ป้าจิกูพี่ก่อนถ้าจะให้ปูขอพี่วิยองและอันเนี่ยห้าผักให้ตัววิอ้อยาออกคอลูตีนยิงกันแล้วสื่อถือห้อถือรู้จะวิอ้อยออกคอลูท่อกาหนูหยิกขออย่าลูกลาเลมกะวิออย่ากะติปติลูกลาวิรจิถ้าเจอแล้วตุนุตุสะสุดทุลุเชียวอคโลเชียเวติพาทกะอาชิโยกุเตตาวิเยติพาอคโลลุยปุวิโยจิเมกวยแต่แล้วเรียปัจจิกูทกะติปอแลมุยลาลาโกกะกะกะเตโกเยเชกุมาจอจิเมเลียโดมาโตจิเมปัจจิกูกะติปอแลปาจิกูทอกะโดโนลาวิเจโอ
2: ้นาชอบี่อันนี้จอสิลอนี่อายอกิฮอจะหล่อเช่โกจะจูจะหล่อใจโกจะละจูอยู่แห่อ
0: ปาจิกูจะเคยติดโดกาวิโยจิแม่คดีแล้วปาจิกูกะโดกาวิทับปะตอเตปอติลีพี่อันนี้ยาวกิวิเจม
2: ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกอ๋อชอบพี่ก็เยี่ยวนาการจะหลุดละจะละก้ากะก้าเจ้าเบางาเช็คกูมาจอพวกปีกามือเจ้ามุยลาเละก้ากะก้าปีกูชาใจกามากาเมบูตีเละหยิบี่อาจจะพอละน้องเกลอาจจะใช้จะไล่นี่
0: พี่ก็นี้กาวิโยจิเมลี่อยากข้ากาพี่ก็นี้เฉยยอไตเชียสิวิโยป้าจิกูกูวิคอท่าไตนาวิโยเจป้าจิกูกาเลี่ยก้ากะก้าปีกูมือกามือเปียกเลี่ยรัติยิเมียทอวิเจ
2: ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกโอชอบพี่ก็เจ้าบุตรเลยยิเมียจะพอร่างกะจ้าโอกำมือจ้ามาเผองาเซวิโย
0: ปาจิกูไล่ปอไล่ปอรัติกูคาวิโยจิแม่คติเลยพี่ก็นี่กะนามาตาลาวิทัปตะยิมีพอพี่เวจิแม่อีกยิมีพอพี่เวโยปาจิกูฮาเลจาวินาเลพี่อ่อนนี่ยิมีพอลาวิทับปะตอพี่อ่อนนี่ก็กุปิเวม
1: อชอบปาจิกูหนัวงากุปิโอวิมาฮิเลมุยคืออย่าเตเลมุกะวิอย่ากาลากุเชกุมาจอลาจาจูมาจอลาคาเดกุแฮกุปิวินงาโคมานาเลโนโนลาอุติญิงาหนัวกูละชะหนงาอูกือแลอูกือลาเวชอบอยู่นอกให้ตอตอมีเวียกูแรงอ่ะกูหือดูลาวินออันโนล่ามาตียะยิงอ่ะแกอจักก็รอลาวิลี
0: พี่ก่อนนี้ปาจิกูถ้าจะเขกูปีวิโยปาจิกูกะยอกกูเวียน
2: โอ้ชอบพี่ก่อนเจ้าง่ายเจ้าง่ายนอจะเขกูลาวิง่ายพี่โอง่ายโลคอวิโยชนิดคืองาจ้าตุมาโจกะกะกะจ้างาเซโยเมโนงามังกาลกู
0: กูแหละเลยปาจิกูกะฮอวิจิแม่เลยโลคอวินาลีปิโกนิทาโอเลมือปิโกนี้ทอกะฮักกาวิทับปะโตลีปาจิกูทาอีมิพอแล 也可露露拉来扎土的帕扎比维哟，真难。阿婆爱吃的老茶，我去咖啡店去有度，莫为嘞哥哥。比个你嘞，把只姑阿老茶我去去有度，只开莫为哟。比个你嘞，卡他个，姑嘿大维塔巴多，拉只拉哈维阿只的帕加拉维的亚塔，多哈多基维阿只的帕塔玛个普维哟。ยาค่ะป้าจิกูแหล่ลิยอมากูแห่วุสพ่อแพลาตุวิออเจติภาทามากูแห่ตาวิทัปปะตอลาจลาฮาออเจติภากาลาวิทยาทาลิยอตุมึเจกะเจเวลูวิสิวิออเจทากับผู้วิโยเพคงาคือชอยาอาสติเกออคโรทกาคาทากาลิยานิวิออยาเลอซอปอวิออยามากาลาสิวิออเจติภาทากานี่คือคาทากาคาเดกูแห่ปูวิลอโกงาคือแลฮาเลฮากาวิออยาออคโลกาลูอิติโยจราปาตอลิงาคือราหุยาติกาลิลิกาอาสติเกออคโลยานิปูยันเจติดอนิมาแพซอปอแพลาวิออยาออคโลลิงาคือเตจิลิลิกาหาอยู่กาตัวอโปเตจิลิลิกาคาเดกูแห่ตาวิชอติกาแลราเสพาแพตุโย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำขอให้ชาวต่างชาติเคารพกฎหมายไทยหากมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์พร้อมในประเทศออกนอกประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีออกคำสั่งในประเทศชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรไทยพร้อมขอให้ชาวต่างชาติเคารพกฎหมายไทยหากมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์พร้อมในประเทศออกนอกประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายน2569ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนายอนุทินกล่าวว่าหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได้โดยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีความกระชับเด็ดขาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติเดิน

0: ไทยโดยนำแนวทางการฝึกอบรมและการประเมินผลที่มุ่งเน้นความสามารถหรือสมรรถนะจริงในการปฏิบัติงานแทนที่จะวัดผลจากจำนวนชั่วโมงการเรียนหรือการท่องจำเนื้อหาเพียงอย่างเดียวมาปรับใช้ในสถาบันฝึกอบรมด้านการบินเพื่อยกระดับความรู้ทักษะและสมรรถนะของนักบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทการบินที่มีความซับซ้อนในปัจจุบันเพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินซึ่งคาดการว่าในช่วง20ปีข้างหน้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความต้องการนักบินใหม่สูงถึงประมาณ 66,000 คนโดยกปท.พร้อมร่วมมือภาคอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของประเทศบริษัทการบินไทยเปิดตารางบินฤดูหนาวปี 2569/2570 เพิ่มความถี่66เส้นทางบินทั่วโลก
1: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศให้บริการเที่ยวบินตามตารางการบินฤดูหนาวปี 2569/2570 รวมทั้งสิ้น66เส้นทางบินทั้งเส้นทางระหว่างประเทศและภายในประเทศเพื่อรองรับความต้องการเดินทางของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นและมุ่งเน้นการเป็นสายการบินเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลกเริ่มตั้งแต่วันที่25ตุลาคม2569ถึงวันที่27มีนาคม2570สำหรับการบินในครั้งนี้ได้มีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและความถี่ในหลายเส้นทางสำคัญเช่นเส้นทางยุโรปและออสเตรเลียเพิ่มเที่ยวบินตรงสู่มิวนิกซูริกปารีสรวมถึงให้บริการเที่ยวบินตรงสู่อิสตันบูลลอนดอนแฟรงก์เฟิร์ตซิดนีย์และเมลเบิร์นเส้นทางเอเชียปรับเพิ่มความถี่เที่ยวบินสู่ฮ่องกงนาโกย่าเวียงจันทน์ฮานอยกัวลาลัมเปอร์และเมืองสำคัญในอินเดียอาทิการ์ตาไฮเดราบัดและเบงการูรูส่วนเส้นทางภายในประเทศครอบคลุมจุดหมายปลายทางหลักทั่วประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตเชียงรายขอนแก่นอุดรธานีอุบลราชธานีกระบี่และหาดใหญ่นพศรแก้วคำรายงาน
0: ปิดแอร์ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละเขมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกเนโยเยบอเนมาอีนออายอมา

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: สปสชยูอานาลูอาดูยมุจซาดูลันยาอนาโกลุคุมยาอุตาจซาดูจิองลังเนญานีอุลูเมบาประชาชนยาอือซอกฮาดือมีเชงาหวงเนงาเชวุยหวงกนิคอเตบัตยักความดันเบาหวานชอเชอวันโลกมะเลขาแมนาโกชอเชอยินกลายพันธุ์ของมะเร็งเต้านมมะเร็งอัจฉริยะเมมโมแกรมฮออัตซาวเนชอเชอมะเร็งปากมดลวงชอเชอบอูมามาเลงนาโกงาลาและตัวเฉียงเชฮอลบูเดียงเชฮอลขามแม่สือเดืองเชลสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
3: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กูยาเออร์ยิ่งเยี่ยวโฆษณาบีเกอหมอนาแลนึมาออนานากาไงเหลียวแน่ในชนยังง่ายีเนียวนากาเออสัมโบนาขอนี่จำยองาชูมีสีโกจำยองโกแย่และงาดีใจที่โบนาขอนี่จำยองเวนี่มีเออโกแย่งาสีเวและงายีเนียวมาเจอกันยา
4: โกเสชายมี
5: โอ้บูดาจ้า
6: โอ้บูชอปเปอร์
5: มาสุนค่า
6: ปอกว่า
5: เนาะจง
6: ตัวดูทำมา
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

อุจิพออุดุธรรมะเดอายนี้มีขังยาโยกานาลุแนอายเนี่ยยมจิกะลอเลยเยนี้ยมีนาลุทนจัวลอะลออายนี้โยกานาลุแนพยาทนจัวมะเดเยเนี่ยเดยมจินาขอเนี่ยจอนงนะฉลาแมเยเนี่ยวันอาทิตย์เงนะงานเนี่ยเยนี้มีขังเดนีนะลอเยเนี่ยกวนะขอเนี่ยจอนก็ลานาขอนิวานาบินาอันน์ชาลาเมเดเยเนเดที่อันนามินาขอนิกายมลเอขอนิอาเมมยานินาอินาจอนเงินนาขอนิอาวานายานาอุดูเยเนียวถ้ามินะลอยเนียอินานังการิอิสซาเลยาจอดาวเนะลอยนิยมจีเฮียมบคุยขอนิอาอิสซาเลนะหาขอนิจอดูเยเนียล้องานเนะอโยเชมุนเนะที่ขอรวยจะทำได้เยี่ยมได้นั่นลีวันนั้นเนี่ยนั่นลีเชื่อหลังกันนี่ล้อเยี่ยมนิมจีเอกาดูนะขอเนี่ยจนนางนั่งกล้าหลัวแทหลัวเจก้าก็มาจากนะขอนี่เธอเยี่ยมนั่นก็ต้องเชื่อก้าก็รู้เยี่ยมอดีตข้าเด็กเจด้าก็รู้แล้วล้ออายามพักกันยาวหลัวเยี่ยมล้อจะกับเอกาดานั้นเนี่ยพ่อเนี่ยบินหาดามาเดียดีข้าก็ก่อนนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีเนี่ยรอที่ขอรู้ว่าจะเดินยังไงเดี๋ยวเนี่ยรอนาฬิกาเวลาเนี่ยนาฬิกาเช้าหลังกันนี่รอเนี่ยยุ่มจีเหงางานเนี่ยก็กอลเลมถ้าเหงาหน้าขวานี่ช็อกโกมวงจอมปิดและคู่งานเนี่ยนี่ยุ่มเบอร์อยู่หาญัวมิชิโร่และคุโร่แล้วอบายจะนั่งรูทอนยาลอวิดีโอทอนยาอย่าเดี๋ยวเนี่ยเผื่อขวานที่เธอหน้ามาเผื่อนี่แล้วเลยเดี๋ยวนี้เธอมีแนวลอยเนี่ยจู่ๆเยอะแยะงาเดมยันยันแม่ลูกเกือบปะเกือบปะบัตรชิพย้อนยามาชิพย้อนยาก็ดูงาและที่โปพระจักรเอกาโปในยาเดเจริญเงยนี้เดี๋ยวจอนารุนะหาลุนะขอในงาขอในจักรเอกาเดนเอฮอมาเอขอในเทียนานุ่มจีห้อยนะหาลูกและนะขอในอัตกัตกรละเคยยาชินยาผายและที่โปพระจักรเอกาโปในมาเดมีในทางเทเนนะหาเดนยามแม่เพราะเนี่ยเดือดขาดเจตกรก็ดูว่าขั้นโอพนันเนี่ยมากเกิดก็ก่อนยาเล่และฉันเทนน่ะหาแต่ยาแต่ดีนั่นเธอแต่มาเงื่อนร้อยเนี่ยกูวันศุกร์เงินเจร่างเงี้ยเราอายุมีดอกเธอก็เนี่ยอายุจะพอตัวจะจังเหลือยาเล่แล้วเราช่วยเสียก็เกาะร้อยเนี่ยอายุสื่อและกว่าแท้เนี่ยจังเหลือร้อยเนี่ยยังอ่ะขั้นโอพนันปีนั้นหาดามาดีอันดับเป็นยังนะคนนี้เราอายุมีดองก็จกะเราละเกินเนี่ยเราถกะโดยจะจังเหลือยาเลยแล้วเราช่วยเสียก็เกาะแล้วเราเองคนเนี้ยอายุเราเทศมาบิดด้วยหมอนยานี่เนี่ยเราอายุมีดองในเตปิจันเนี่ยมาและเราคนนี้หัวหัวจะไม่ยังเนี่ยงาเดียเนี่ยเดียโดยจะจังก็เกาะนะยุ่มนะเราเนี่ยจะก่อนนั่นลูกถกะจังเหลือไอ้เนี่ยเทศไอ้เนี่ยจังเหลือรู้บิดอีเลเดียเนี่ยเดออักเกอร์เจก็กองขวางเนี่ยเนี่ยรอจังเลยเนี่ยแม่เอขวานเนี่ยเนี่ยเทศาไอเนี่ยดอยบิดอีเลยช่วยเสียก็กองผู้มาไม่งั้นเจรอเย่เนี่ยอาจจะมีเนี่ยง่ายและก็นะขวานเนี่ยเจร่างเงยยมยาโปรอเย่เนี่ยงานเนี่ยแม่ขวานเนี่ยแม่จัดดวงเงยรอไอเนี่ยขามาบอกจ่าเดือขวานนี้จ่อแล้วเนี่ยน่าจัดดวงนะขวานนี่แห่เฮก้าจัดดวงอาทิเจและนะไอเนี่ยทิเจและพระเอรออาจจะพิจารณาเธอแล้วก่อนนี้พระเอล่ะแล้วรอเยี่ยมเธอมีเนี่ยรออินุมนะรอเลยนี่อาเกเจก็มาคาเฮก้าพอในพิจารณาหมอเมียเดและก็นะก่อนในพิจารณาในยามาเดเยี่ยเดยุ่มดาดาชอบหาเสียรอเยี่ยมว่าเกิดจังไหมผู้อาจจะเฮจยาวไหมรอเยี่ยมจังเลยยามแม่เยี่ยเนี่ยเออก่อนเนี่ยรอเยี่ยมก็มาพิจารณาเยี่ยมเทศาเยี่ยมในจังเหลือดอกเฮบิดอีมาเดียเนี่ยเดทมีเนี่ยก็จังเหลียวหัวข้าโนอายุเนี่ยจังเหลียวเทศาเฮบิดอีมาเนี่ยเนี่ยล้อมีเนี่ยโลเจก็กอดยาหน้าขวานเนี่ยแต่เลยเนี่ยไม่เดียเนี่ยเดียข้าโนพันดานเนี่ยมาเอ็นยุ่มอันนั้นจะมาจากการเอกาดานเนี่ยไม่เดียเนี่ยยุ่มจีเหงาเนี่ยเนี่ยทนจู่อัตยาขานันนายอที่เนาะฉลังอ่ะเดียเนี่ยเดียบราศีหน้าขวานเนี่ยโอ้ยสิบาลาล้ออาขวน้ำมังที่ขวาดีไทยอันนั้นอินาวันอาทิตย์อันโกบาลาสินะกันยายนอาขวนิพังไงยาโกช่วยเดียเนียว
河南货多了多了，啊，一年来从就啊，你们家也没了，会俺的，哎，到家去比如讲咩，那还得买一年哦。

0: ธอนะต่อช้าหลอกกายเงี้ยพอนบินาหาดาล้อเลยอย่างนี้อันน่าหาเบียวด้วยอย่างเงี้ยเดอย่างเงี้ยงานเนี่ยก็กอเลมทาไม่อยากจะกาเอกาดันในมินาลอยเงี้ยหัวกาต่อจากจังเหลียวไอ้ยี่มีรถพาจังเหลียวหาขั้นสอดูผังมาเจเงี้ยรถเทมินายิมจีน่าหานะขอเนี่ยขั้นสอไอ้ยามเราคุยเลยเกินยาพายชัวเสียก็กอจะแม่พันดาเนี่ยมาเดียอยู่ในจังเหลือล้วนเดียยี่เนี่ยเดีย
1: เออไอ้ยูซู
2: โอ้
1: อาการนั่นเนี่ยเงี้ยนู้ดเดชาปัดโดนเลยมังงานเนี่ยเงี้ยมึงก็นั่นเนี่ยไปดูมานู้นู้นเอเดียก็ไปเอออันเดีย
2: กาลามีอะไร
1: เออฟิบิวกันยัง
2: เออล้อเอ
1: เออ
2: ล้อหูจีจอกก็เฮล้ออะพีตู้ละบริเนอร์มียาชมือกูเห็นใจพัฒนาชูสร้างอะไรและอายุนี้อยู่กับการรู้เล่าและละเมลาและยาสังขารคู่และมาเวนี้อยู่กับการรู้เนื้อมาเกลในคนรุ่นยานาอันเนื้อมาเกลตัวอยู่กับนาเล่าและอยู่กับนารู้เอกมาและจักมาและเนื้อมาฮักเกลตัวละแนวและ
1: อดีเลคู่เลย
2: อภิทู
1: อ
2: บอลิเนอมียาเส้นใจพัฒนา
1: เส้นใจพัฒนาน
2: าละเอหรือว่านารู
1: เออ
2: มาเกินในคนรู้จักนาละเกินแนวและยาสังขารจีเนี่ยมาเนื้อดุนยาเนี่ยมาคู่ดุนยางาและถ้าสิ่งนี้ตัวอยู่กับนารูละเนี่ยละเดละเนี่ยละเดและตัวน่ะตัวแต่อายุน่ะอภิทูน่ะอายุน่ะเย่เชื่อหูเบี้ยเลี้ยงอันนี
1: ้เย่เชื่อNa agen apa dia na?
2: What is he?
1: What is he? What jangan apa mai?
2: Hah?
1: What jangan?
2: Na tu mina hebi pakai leh hebi tosa lo malo.
0: Tuh na kau ni ya, lo ye ni na jang liu luai, lo pon ni bina hada, lo le ni le kenya dia deh, akan uso ayam lo kau deh ye ni de.เหตุการณ์ในนั้นก็เกาะเล่มถ้าเออจะกะด้านไหนมาเหยียดเงี้ยวเหยียดเงี้ยวอีนุ่มหนาล้อเหยียดเงี้ยวเธอเนี่ยอาตาอามาอยากเลยที่คนรู้ว่ามายาจ่อที่คนรู้ว่ามีนี่จ่อล้ออยู่หายอยู่ล้อคุยมายาจ่อนี่ล้ออาญาเดือกำมังขากากายำเยอะเดือคนนี้จ่อล้อที่อยู่อันนั้นคนนี้เธอล้ออภิอาบโลอุปเอมาโลและจ่อคนนี้จ่าล้อเลยเหยียดนี้ในนุ่มนาเบอร์ลอยเหยียดเนื้อทะเลในมอลานาขอนี่นากาฮอปานเนโลและเงชอนยาขอนี่ยาอหุบานาลอยเหยียดนากาขอนี่ยอมังเหยียดอหุบางาโยอย่างเงี้ยนะโยจิมาจิงาตามาหุบาอาชอมิขอนี่นากาจำใจไงเจลอยเหยียดโยหายาเนงชอมนาสตาโยดุยจีอาเดเหยียดเดน่าทิบุพลังเสียขอนี่ลอยที่ยอโลนี่ยอโลและมึงนั่นนากามาจัดเดจัดเดมึงนั่นมาเจียอหุบานานากาเธอหุ่มลอยเหยียดนี้แม่ยูรู้ว่าลายหุ่นมันเนื้อเนี่ยแหละมันง่ายเนี่ยดอรอดองเนี่ยแต่ถ้าใช้ยากาแต่และขอนี่ยูนับเบอร์รอเลยเนี่ยนักการจานในอินเทอร์เน็ตจานในลายหุ่นมาจานนะขอนี่เฟบูหุ่นมาจานนะขอนี่แห่มาพอนะแม่ขอนี่มั่วก็ต่อเพียงป้าจ่อรู้ยังเงยชอแม่เนี่ยเนี่ยเงยชอเนี่ยแม่เนี่ยนั่นเธอแต่มันเงยยูนับรอเนี่ยแล้วยูแห่งาตังอามาจิมาเสียเลยเหรอแล้วรออีกข้างหลังคู่ด้วยมาเสียเลยนิมจะจ่อด้วยมันเสียเลยอุโสเจียลอยเนี่ยชอกล้องวงจรปิดและคู่งานเดียเนี่ยเดียนิมจะจ่ออาบ้าทอนยาจีเดมยังทาวขอนิจและงานเทียเนี่ยแล้วเนี่ยทมิเนลอยเนี่ยสมเหตุทุนจีหุ่มมาอังลางาโลและขอนี่ขอนยังอาเธอก็เธอเดินในรอยเนี่ยเขาแต่มันเงยชอบสสสอีลาลานะขอนี่ก็เทสามาลานยาจีขอนี่พักยาสีรอยเจียมาจึงเอาดีสิอยู่หลงเงี้ยรอยเนี่ยอีกข้างหลังคุยล้อแล้วเนี่ยป้าชัวจะช่างอีลาลานะขอนิทัศมาลานยาจีแล้วขอนิยาเดียเนี่ยเดียบัตรถอดฐานในร้อยเงี้ยเธอมีเนี่ยร้อยเงี้ยยุ่มนะยอมยาหยอกหลอกเฮ้อนะขอนี่ล้อเธอกล้องวงจรปิดแล้วเธอเดียมีฐานในอยู่มือขอนิยาไอเงี้ยอาหุบไปเกินนะขอนิสื่อเงี้ยร้อยเงี้ยกล้องวงจรปิดแล้วเธอยอมอีกคนจะยอมเดียมีเธอยอมอีกคนหลอกเฮ้อเดียมีเธออัพผิวยอมยามังเงี้ยเดียเงี้ยเดียยอมยามือเป็นยาบีฮะเงี้ยไอ้ล้อยอมยามือเนี่ยบีฮะน่าอยู่เฉพาะอ่อนตัวเนี่ยมึงก็น่าเดี๋ยวเนี่ยมาหยุมยาไอ้เยี่ยนิ่งไอ้ขอนี่อีนุ่มนะรอยเยี่ยนิ่งกล้องวงจรปิดไอ้เธอมนะขอเนี่ยอาเพื่อขอเธอนะมาเพื่ออายาเนี่ยแต่ของขอนี่จ่าแล้วรอยเยี่ยนไอ้ขอเนี่ยอินเทอร์เน็ตจะหยุมงานในเยี่ยนี้อดีมาอยู่ก็อยู่จนในรออีกข้างหลังคุยเจี๊ยบมุลุงอ่ะนี่จะจ่อเจี๊ยบยังอ่ะแล้วมั่วหมอนะรอยเจี๊ยบมาเจี๊ยงไงรออาตามาอุบานต่อไปจนเนี่ย เราเหยียวให้ยาบักุเทมจนกระจำจ๋าโลแล้วเราเลยยี่กำยี่โลแล้วนะฮะอีนุ่มกระตังอามาจุ่มจ้ามาเสลี่ยเฮางาลิงกับบุยข้าพี่ไอ้ป้อเนี่ยจ้าเจ้อายุมาเสลี่ยเฮาแล้วมั่วหมดนะเราเนี่ยก็มวยจอมปิดเอเธออีข้างละคุยโลนุ่มจ้าโลเลยเดี๋ยวท่านได้พิจารณาก่อนเหรอก็เลยมาลายเนี่ยนั่นมั่วเนี่ยแต่เมื่ออีนุ่มเหรอก็พอเนี่ยเราดอกพังเงี้ยช่อยาเสียเนี่ยเราที่ป้อเราชกุยาเดียเนี่ยเดฮ้เฮ้เจ้าเลยก็จะสักกันเลยโดนละเลยแล้วเราอยู่หายาบักุเทมจ้าเนี่ยเธอก็กบจอยปีแล้วก็ปานเนาะอาบัตถอนยาเธอมเนาะพอปานเนี่ยช่องเลยนะขอเนี่ยที่ปอนะชกุอินยาลอยเนี่ยเธอมีเนาะอันนี้มันนะเบอร์ออนไลน์ปานเนี่ยขอเนี่ยเยียร์อะไรเยี่ยงอย่างเนี่ยขอเนี่ยพามาทันยาพอปานเนี่ยลอยเยี่ยงง่ายเยี่ยงเนาะอยู่ยาแม่เย่เนี่ยโยมือแม่ลอยอยู่หันยุ่ยจอยเดมยังเท้าโลอีกข้างหลักคุยโลที่ปอนะช่อมอนะขอเนี่ยแห่ลอยเนี่ยตัดเที่ยวโลที่อามชอที่อาเตจอนในตัวเที่ยวมาเที่ยนะขอนี่เหรอมอญาเบอร์เย่เนี่ยตัวเที่ยนะทู่ขอยศาและพะไงมิในรอยเย่เนี่ยกันยี่กูอินในตัวเที่ยวโลเลยนะขอนี่เหรอนากาขอมาพายุอีแล้วรอยเย่นี้ทู่ขอมาพัทุนยาเหรอยาถึงก็มาจะปีละคู่กันเราขอในมอเลงเงี้ยรอยเนี่ยเหรองาดาวก็งามาเหรอก็รอยเย่เนี่ยตัวเที่ยนอยู่งั้นเลยแล้วมอนะขอนี่อยู่กับยองคู่ในขอนี่บิชอบันเนี่ยและคนรวยอาเทียเนี่ยถึงมิแน่รอเดมยังทำนะขอเนี่ยยมึงง่าเดียเนี่ยเดี๋ยวขอนี่ยังพากเกลยังอาเจยเนี่ยอาเจยังพากเกลฮอเลยนะขอนี่รอทรวยเดมยังเงาลอยเนี่ยอยู่หายอีกครั้งละค่อยฮอโลอยู่หายยุ่มจะจ้อยยุ่มมีชีฮอโลเลยน่านัวเจมังอาเจยเนี่ยขอนี่รออยู่หายอีกครั้งละค่อยเดมยังการในหุบบะอาบัตหอมนะบ้าชอนุ่มเราที่พิจารณาเนี่ยยังอาเจหุ่มมาเกินยาเดียเนี่ยเดไอ้เหี้ยพิจารณายังอะไรเลยเราเนี่ยอาบัตถอดฐานเนี่ยเธอก็กังวลจังปีแล้วก็เธอเราถอดฐานเนี่ยเขาเลยมาเจอยาเจเดียเนี่ยเดเขาเลยเจอนะยังอาบัตบางเจเนี่ยสุดท้ายดูอาเจเนี่ยก็ยังชอบพิจารณาจากอีน่าเราเลยนี่ถ้าไม่ได้อยู่หันยุ่มเราคนเรานั่นว่าเจมันเงินกันในช่วงนั้นก็เหรออ่าแล้วอะลิงกับบัวจีมจอมาเสียงอะพิงกับบัวจีมจอมาเสียเลยเหรอแล้วมั่วหมอนะอีกครั้งเราคุยนิ่มมีสิโลนิ่มฮัลโหลแล้วนั่นว่าเจมังเงงานเนี่ยไอ้ขอเนี่ยรอเธอก้าบ้ามาถอเธอรอเลยเย็นนี้ก็มันจะปิดเธอรออาชอนิ่มป้าจีพี่เนี่ยอาชออาเจจีอะไรแล้วอะไรแล้วมั่วยานะขอเนี่ยพี่หุ่นบ้าเจเดียเย็นนี่เดี๋ยวที่มันตุลมาจอนยาเจเดียนาทีอันนับเบอร์ก็จอดเพจจอมินเนอร์รอเย็นนี่ก็จอป้าจีพี่ดูโลเฮิมนานัวรอยเนี่ยเธอเนี่ยยังก็ดูแลอยู่นานัวเจมังอาเจก็บอกก็จะเอาไปชิพโดขอนี่รอยเนี่ยจะเนี่ยไม่เจเดียเนี่ยเดเจมังอาเดยังเนี่ยก็ดูนานัวแล้วไงเธอเนี่ยเออเธอมีเนี่ยรอเขาก่อนยังยังอาเดแล้วตัวไอ้เนี่ยเลยเนี่ยเดมยังมันนะเดมยังยังไม่รอเดมยังเขาเดียวมือง่ายเนี่ยอยู่หันยุ่งละคนเขาลบิดยาวขอนี่รอยเนี่ยส่วนเธอเจอออนล่าขอนี่มั่งยาเจพิล่าขอนี่มั่งยาแล้วเราเลยเย็นนี้เธอไม่แน่เหรอนะขอเนี่ยเฮ้เรากล้องวงจรปิดแล้วคู่ก็ก่อจะก่อเย็นเนี้ยรอจะกะแอกกะด้านไหนในบีซีบีกาเลเดเย็นเนี้ยเดเหงาหนาวเนี่ยดัชชาทิบยุ่มแล้วพนักหาดามาเดอาคาเรคอร์ดในชาดัชชาล้ออีบ้าเพียนเนี่ยละแล้วไงเย็นเนี้ยที่ขอรวยนะฮะเบียดามา

0: ธนาตชาเราเลยเนี่ยพอเนบินาหาดาลออาคารขอเนชาเงาเดนะฮะอยู่ดูเยเนี่ยลอเหกันนะยูเฮยามละคือลอเยเนี่ยคูจาอายามละคือจาหลัวสิเดที่มีเนี่ยยคูชาก็กอติโปแล้วไปบินาหาดาเนี่ยเนี่ยจียอลอมาลอเนี่ยเนี่ยลอถ้าการจีพงขานในบินาหาดามาเดก็เงี้ยถ้าการช่วยเขาในมาอ่องะเยเนี่ยลอช่วยมาอย่างเงี้ยดงงานเนี่ยที่มีเนี่ยคูจาลออาจจะลงงาแล้วก็บินาหาดานยาเดที่เขาลอยนาหาดามา
1: ว่าจีบดานเนี่ยจ้าเขาแบบไม่ฟัง
2: หรอไม่ยิ่งจ้าเออ
1: หน้าหมายยังเนี่ยเอออ๋อเย่หูน่าสาวก็ต้องได้ยี่ฉี่ไงเออหน้าเนี่ยเออเชี่ยเย่ไงก็ต้องเทมึงไงเช็คข้างแล้วกูจะแทงอ่ะเฮ้ยนายเย่อาเปลี่ยนยี่ขวดเปลี่ยนเมียล่ะกูจะมาบ่มบ่ก็ทำมาเย่มาเย่หรือว่าน่าเย่ก็มาเกยมาชิลอยู่บ่น่ากูจะได้จีเร็ปงาเลยมากูจะส่งเชื่อส่งน้ำเบ้ก็ทำส่งเชื่อส่งยาเบ้กูจะส่งเชื่อส่งน้ำเบ้เอ้ยนี่มึงอะไรเบ้มึงอะไรเจ้า我家送钱送那边，就当没去啊，买杯鞋来呗。就当没去啊，买杯鞋来呗。
2: 我们要去，
1: 送我去票房买尾巴呀。我家白送钱送那边，给他白送钱送呀呗啊。
2: 我们要了，我们要了。
1: 送我去票房买尾巴，应该也去啊，的哥们，应该去啦。也去啊，的哥们去啊。就当没去啊，妈别写来呗，就当嘛，就当没去啊，妈妈写，都不要打别写，莫阿姐来，哎莫阿喽，
2: 来呢，
1: 也去也别写来呗，苏木也别写，阿姐比我高，来也别，那也去啊那，阿二头罗呢，罗马家伙，那米杰米哥哥罗哥逃掉，那阿二的哥妈妈姐。就当没去，他妈地庄啊，去来我爱拍，去呀，打别去呀，买别西啊，不呀，打别西啊来。
2: 我叫我，
1: 家属接送那边，去就当没去，买别西呗，不呀，打别西啊，人家一拿回家，用俺个那边，他偷用俺个呀，别俺们去来，不过那别拍，哎，马路。
3: 哎，
1: 你
2: 打也
1: 不要。怎么样？那就打到我们。打来苏木呀，白山椒，那你去了吗？这个买西米了，俺二弟哥们家今年的几票回帮的进啊，苏木打的几票回帮的这个，那也去啊，回哥呀，俺面的土狗他们去了不？俺面土狗他们去。那有的哥们今天叫我呀，他被下街走，后面叫他们去啊，买个土地来了，我呀也去没去啊，买被新啊，我呀买被我呀他被新啊来，你去了吗？懂的啦，阿老哥。有新面，
2: 你去了吗？懂的啦，见面啦。
1: 啊，见面俺们叫他们去被新了呗，我呀，那些土文化，大家有的讲究的西拉面，
2: 有啥都比啥嘞？
1: 有啥都比谁来办啊？
2: 哦，
1: 那这土文化文化节呢？那也去那鄂伊都他的哥们进啊，我哥不都他个的哥？那对面就当
2: 面，
1: 就当面去啊，妈的那啥了？俺妈比谁来办？弄妈比谁面了不啊？
2: 你去，你去弄妈的比谁来办啊？喽，
1: 有啥呀？对喽？
2: 嗯。
1: 哎呦，白马了，我白干的是，
2: 还没白干一多耶，
1: 白干了，
2: 就是呀，那谁来叫我了耶，什么也得了耶，哦，
1: 家白个家，家白阿都木，
3: Hello, Galina, my name is Joya. How about?
1: 你不应该买面，你拿不拿干你拍点上面就不是你一样吗？你一家
0: 他那好你阿弟阿卡尔要说好你和杨老会查了老爷你要也哭家阿亚妈老爷爷你阿弟阿卡也哭家嘎嘎提波来帮那边那哈达妈的爷你要的嘎那那阿亚姆卡家老爷老爷爷你阿爷查嘎那边那哈达嘎妈阿多阿萨嘎老不起阿姑阿那不是阿卡那来阿的爷你要的嘎阿亚姆卡家老罗哎พอบินาหาดาเนี่ยอายามเจียนะขอนี่ก็อีมากระหึมาล้ออยู่อะไรหลุดขอล้อจะดาราล้ออุจิอยู่มือเดอาคารนึงสอดราคาแช่ตอนนี้ที่ขอล้อล้อพัฒน์จุลมาราชการอันเนี่ยอายามหลักเฮล้อยเนี่ยก็อีมาเดอุดูธรรมะ
3: เอ๋งาเชื่อมว่าอสกาเล็กคุยบ่เชื่อกูมาเมื่ออีพอจ๋อเลยเมื่ออีมีหอนาสาขาและคู่กับจ๋อเองาดาวเชื่อมโยนาพิมาเซเลคัวเดียบ่พิมาบ่พิมาเอ๋กงาลอนพิมามังเออล่ะที่จิมาสีนะเอ๋กนี่งาอึนมาฮุลเวยามินเนงมาเฮมาชาพาเรกนี่จะแม่อล่ะมาชาจิวจะแม่เมลูฮอเมลาติโกโลจาอกนี่อ่ะก็ล่าก็จะแม่เนี่ยชั่วหาอยู่หาอยู่ดงเงี้ยเลยไอ้ที่จริงอ่ะเจ้มาชาวบกงเตะแล้วก็นี่ชาเดืองอยู่กันเนี่ยมาชาเดืองมาอย่างนั้นฮัลโหลก็นับพักกันเลยก็รอดดูมาเยี่ยนี่ขัดชิกขัดที่ขัดมาฮัลโหลงาสิ่งนั้นเองเงินเดียมาสิ่งนั้นก็นี่ที่ดงเงี้ยเขาเสียฮะ

야숭로의 잉아 놀렁바 청가양아 도가 흥아르 야두 몽아 하티야 모소홀롱 야숭 잉에 라에

0: 路奇克米罗尤尼亚，卡托米纳亚米乔吉，卡奥米，米罗尤瓦米亚乌尔苏提德高伊埃里。哟啊啦啦，路啊正啊。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทั้งระบบและปิดช่องโหว่การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทั้งระบบและปิดช่องโหว่การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพราะอาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงปัญหาคอร์รัปชันว่าเป็นเรื่องที่แก้ไขได้แต่ต้องมองให้เห็นทั้งระบบนิเวศของการทุจริตซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายหัวใจสำคัญคือการสร้างระบบที่ไม่เปิดช่องให้เกิดการทุจริตควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของทุกคนจุดเริ่มต้นสำคัญอยู่ที่ระบบการแต่งตั้งหากนำคนที่มีพฤติกรรมทุจริตเข้าสู่ตำแหน่งตั้งแต่ต้นย่อมส่งผลต่อองค์กรในระยะยาวอาทิการทุจริตสอบเข้ารับราชการและการซื้อเสียงเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งขณะเดียวกันต้องเร่งปิดช่องโหว่จากการใช้ดุลพินิจกฎหมายหรือระเบียบที่ล้าสมัยและกระบวนการที่ประชาชนต้องพบเจ้าหน้าที่โดยไม่จำเป็นซึ่งอาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์กทม.จึงมุ่งลดการใช้ดุลพินิจและการพบเจ้าหน้าที่ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้เช่นการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์ช่วยลดระยะเวลาจากเดิมประมาณ45วันเหลือ14วันพร้อมติดตามสถานะและตรวจสอบกระบวนการได้ชัดเจนขึ้นรวมถึงพัฒนาช่องทางกรุงเทพโปร่งใสภายใต้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูเพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริตได้โดยคำนึงถึงการปกปิดข้อมูลผู้แจ้งจังหวัดนราธิวาสติดตามคุณภาพน้ำคลองยะกังหลังประชาชนพบคราบสิ่งสกปรกลอยน้ำพร้อมเร่งตรวจ6จุดส่งตัวอย่างหาสาเหตุ นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการ

0: PO และค่าความเป็นกรดด่าง pH ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่พบค่าแอมโมเนียไนโตรเจนช่วง 3-5 ppm ใน4จุดพร้อมคราบลอยน้ำลักษณะคล้ายสาหร่ายสันนิษฐานเบื้องต้นเกิดจากปรากฏการสาหร่ายสะพรั่งจากการสะสมของน้ำเสียหรือปุ๋ยการเกษตรขณะนี้ได้ส่งตัวอย่างน้ำให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขได้ตรงจุดสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลที่มุ่งเป้าไปยังฐานที่มั่นของกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองนายาติเยอัลฟอกาและเมืองอาหรับซาลิมในเขตนาบาติเยทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บอีก20รายโดยส่วนใหญ่เป็นสตรีและเด็กความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์โจมตีระลอกล่าสุดของกองทัพอิสราเอลเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มเฮซบอลเลาะห์ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีใส่ทหารอิสราเอลที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในเขตความมั่นคงในพื้นที่ดังกล่าวเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเฟอร์
1: เหมินซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ั่งหัวชื่นลัว
4: โยชายอต้มมือ
5: ลองเพียงเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัต

0: ตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
1: ดื้อหยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชี้เหล่าซาบา
2: ที่วิจารวิโอคอล
3: ุอชื่อเฮอที่เลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
4: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
5: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
7: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือปวดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
10: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก
11: ็ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
12: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
11: หืมทำยังไงหรอ
12: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
11: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
12: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

เหมือนซุ้มพี่น้องเขาตั้งเซงค่ะครบทุกจำกันอยู่ในตอนการห้องใบเซงเก้งใหม่เอ็มหนังสี่เจ็ดเท่าเกลแล้วค่ะวันนี้ถึงมาวันอาทิตย์ที่หกเหรียญทนเก่าสองแห่งปลายเศร้าหกเป็นเหรียญเก่าลองเก่าคำเสอยู่ซ้ำขาวหมูขาวนุ่นนี่ก็เดลิทอมพระธรรมมาตราเนี่ยค่ะในข้าวยำสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงดีห้องใบเซงสวัสดิ์เท่าเก้งใหม่ฐานฐานะก็กับสืบข่าวที่สามกรมประชาสัมพันธ์อยู่เป็นอุ้ยก้อยเสพพี่น้องเขาเจอหนังไหนธรรมพัฒนาก็เดลิยินทอมค่ะแค่เราไปเป็นแห่งใหญ่นำเสกกล้ามค่ะ

อ๋อค่ะหนึ่งเพลงความก็เลยยินช่องกว่าเย้าเนี่ยค่ะหรือเสียงนั้นก็อ่อนตั้งนั้นเป็นปีใจสายมาห้องไว้130เนี่ยค่ะเสียงดังเมื่อดังกดขายปนเนื้อเว้งเส้นหวีเมื่อนั้นเนี่ยค่ะเนาะเนี่ยก็เป็นห้องหมักกับเลยลองตั้งเพลงความ130เนี่ยค่ะเอาจ้อม130ตั้งเสียงดังเมื่อเมืองไต้เฮาขานั่นเนี่ยค่ะนั่นก็แทงอันนึงเข้าซันปีนึงห้องเนี่ยค่ะ2ปีควายเนาะแต่เหลือได้แบบไล่เอานะคะ1ปี1 1ทางเนี่ยค่ะตั้งในบนห้องได้1ควายเนี่ยค่ะ1เป็ดในหัวค่ะนะก็กะขันมันก่อนนําเตอมาเตะเจ้าให้เจ้าหน้าเขาในก็ถูกดีไล่ยุกย่องปันแฮงเสยเขาอันเลยคึงปองให้สั่งนาการทั้งเผิงมันนั่นอยู่นะคะอ้อย่ำเหลียวสืบลือหรือใจถ่อมได้เพียงความกันเสียไหวเสียถ่อมเพียงความกว่าลือหรือใจถ่อมด้วยธรรมตระกันค่ะ

quan cụ mương có tỷ lệ dụ đi kiến văn các diện sơ xã quả mơ nạp hở mắt nắn này là hao cáo vay tăng tờ lý miệt tả dì đoàn nà dở hẹn hạc bèng đi nữ phí sáng sát quân trang sinh dì hào để ho loạt bắn hướng chập bà lịch lỗ sẽ về sục lệ năm đoàn khoa nỉ mắn này nàn nhỏ hoàn trang hao cáo yon sắp lèng nỉ lòng bà lịch lỗ bà lịch cả bà đi dấu ẩn vào năn khoản ปลิกกาปลิกอันว่าไหนความใจเฮาป้องว่าอันเฮอันกังในเอาก็เบิ่งมันสร้างเกียรติเฮกังปันเฮเขียนกูเบิ่งเปิ่งอันมีในตู่นอกตู่ในเฮือนนอกเฮือนในวันนอกวัดในเมืองนอกเมืองตีกว่าซื้อนั่นเด้สร้างห้องว่าปลิกกาปลิกในเอาหวยกาควรซื้ออันไล่เฮ็ดพิษเมียนไว้กำนักโลหะเปิ้งเหมือนหนังหนึ่งไล่เอาตายมีสองไล่เอาตายปอกสามไล่เอาตายสยาหันตักสี่ไล่ญาติสังขารป้าหนึ่งเนี่ยป้าหนึ่งจองหนึ่งเนี่ยจองหนึ่งเตียบย้ายกันห้าไล่เอาเลือดพระเป็นเสาออกซื้อนั่นเนี่ยสังคนเสื่อมมีดังยุ่มยำเปิ้งพิษนิยาจามิสาติทิอัมยุ่มยำพระตรังสังขารยรนาเมียธรรมเสาซื้อนั่นเนี่ยสังคนเสื่อมอัมยุ่มยำนำกัดแขนพรดีปรีเสนาเนสังนางกาวามะควรเสนาก็เปิดอาคู่สู่กรรมเขาแห้งใหญ่หนาก็เปิดหนึ่งก็เปิดเขาอัมยุ่มย้ำนำกัดแขนพรดีปรีนั่นก็เปิดหนึ่งในเดชพรดีปรีเจ้าในก่ออัมจ้องจัดเขี่ยเฮกังปันเพ่เข็นเขาเลยนางเขาว่าในย้อมก็ไหนนางหรือนำกัดแขนพรดีปรีเจ้าพอดีจ้องจัดเขี่ยเฮกังปันเพ่เข็นเฮาพอไหลอยู่จินก็เห็นเชื้อสาก้าเป็นโคของยตนะเฮาพอไหลเจ้าเฮาพอไหลมีเข้าคําเงินเรื่องขึ้นนําเตรียมทวนนั้นฉันดอกพี่น้องผู้ทั้งยินเสียงตราเฮาเข้ากูก็กูกวนไหวเตยยุ่มยํานับถึงนํากับฉันพรดีปลิกในอย่าใหญ่นําน้ําสีกําในจังไรทึกชวนของรับถึงมานั่งไหนเอาศพหมายหนึ่งพื้นแจบปลิกล้มมังกลาโซปริลองมังกลาสุขไหนเมื่อพระเป็นเสาเฮาตึกอยู่เสาอยู่ดีในเมืองสาวัตถีย้อมสิดาวนย้ำนั้นนั้นก้าเปลี่ยนผีสางชัดกวนเขาดังเสียงอ่อนกันวนไข่หามังกลาตราลองดีอันว่าไหนเป็นอันไรเนาะว่าไหนอ่อนกันวนไข่ซอกขาไหนขึงอยู่ข้าวตามมันชีพสองปีลุ้มลุ้มอันผู้หันไหนว่าไหนเอาเมื่อย้ำนั่งนั้นนั้นสังมีคุณพี่เศร้าหนึ่งซื้อมันอำทางเสียงดีมาไว้ถามดำดีพระเป็นเศร้าเฮาให้ฮ้อบันตรามังกราลองดีในแดพระเป็นเศร้าเฮาก่อสังฮ้อบันมังกราตราลองดีกาดีผีสางชัดกวนเขาดังเสียงซื้อนั่นเยาวน้ำตอนพรดีมันมังกราสุขในพอเฮาใกล้ฮ้อใกล้หลอดใกล้ไรถ่อมยินเอาซึ้งเฮกังไลกาเปลี่ยนเพศชัดเพกวนเพผีอำดีเตกว่าอามังกลาตั้งบทตั้งเสียงซื้อนั่นเสกาเปลี่ยนลองดีลองเม็ดมังกลาคู่ช้ำแสนเปิ้นซื้อนั่นตั้งเตียวเจียวขึ้นใหญ่เมื่อสูงดีเสียอ่อนต้อนเสเก่ามาอีกันอามานำหางว่านังในเอาปลิกล้อ

อ๋อค่ะอําเป็นรับเลยเสียงนั่งเมืองห้องไว้ค่ะฝากปันพี่น้องเขาค่ะหมังปอกมาเลยมาปอดใจจับเจอคุกจะไล่ใครใจถึงในใครรับกล่อมจังรับใครนอนกล่อมจังนอนอันไหนหลับลวงค่ะนะกวยกาหลูเลยวนว่าป้าอยู่ลีเฮาค่ะจังหยบย่อมไรในค่ะอ๋อเกี่ยวกับไปลองป้าอยู่ลีประวันนอนรับอําอิ่มอําเต็มใน1วัน8ชั่วโมงในจึงจังเฮ็ดแล้วค่ะนาหิวโอ้ลิกูเนี่ยค่ะน้องกวยกายิ่งหมู่เขานุ่นหมังปอกมานอนอําถึง7ชั่วโมงก็หลูเลยลูกเหี่ยวในค่ะกะปันหาเงินหาค่ํากะปันที่เฮาค่ะหลูเลยหาเลี้ยงต้องหลูเลยส่งลูกส่งหลานขึ้นเฮียนลีกในค่ะคือเขาว่าเดี่ยวไม่หยับทุกข้ามือหนังกับปานเฮานั่นเนี่ยผู้เลยเผยก็วนหันถึงเจิงหนังในกล้วยกะบางปอกบางเลยมาอ่านเขาวนเลยอันมันเปลี่ยนนั่นซ้ำไกลห่างกันด้วยใกล้ๆอย่าเบียดใจตัวคณะฝากไว้ปันพี่น้องเขาให้มีแห้งเจออย่าเบียดใจตัวกูก็กูกลทั้งหมดทั้งสิ่งในวันลือกันบางก็ก็ลือกันบางวันก็อ่ำลือกันเคยพี่น้องเขาลุล้อมด้วยถึงลูกหลานในเฮือนในนาเฮือนใจเย่เขาขาดจอมเนี่ยค่ะก็มากลุ่มอ่ำด้วยนากันค่ะกลุ่มด้วยดังไอแพดไอโฟนว่าสมาร์ทร้อยว่าอีหยังก้อยกับหูโทรศัพท์ไว้ก็อ่ำในอุบกลุ่มกันเจ้าหน้าในก็จังให้เขาไกลห่างกันไรเหมือนกันก็ในนาเฮือนเขาค่ะหรือเส้นนั้นก็ข่าวเงาอันอ่ำซื่ออ่ำใจเส้นนั้นอันเลยด้วยหันอย่าไปเอากว่าแช่แล้วไปเอากว่าขึ้นกว่าปืนแผ่นในกันกูจังแต่เหลียวในมันเป็นลงว่าพิษปักเปิงหมายมีในคณะลองในก่อนลำลองเหมือนกันในป้อข่าวเงาอันอ่ำซื่ออ่ำใจใส่ปืนแผ่กว่าในจึงตามตั้งพิษตั้งก้นปืนแผ่และตั้งก้นเอากว่าขึ้นสืบกว่าปืนแผ่แทงเฮ็ดจังหนังในค่ะออกกำน้ำไอทีเทคโนโลยีย่ำพ่องแต่เหลียวมันคึดกราบคณะกับมาอิดอีก็จังหันหนึ่งสวกก็ออกหนึ่งไหวเอาค่ะกับปันแต่เหลียวนั่นก็ฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาซ่อมคณะเขาขาขึ้นติดสืบหรือใจถ่อมด้วยเพ่งความนั่งนองนุ่นกันห้องไว้ก่อนในค่ะในฝากตอนสู้ถึงพี่น้องเขาค่ะ

ยุ่มยมว่าที่ห่านเจอกันตั้งเพียงความมีห่างหนุ่ม3ปีย้อนกันเข้ามาเป็นพี่น้องเจ้าคือเมียนนะคะก็เป็นคนอันเฮาคาอยู่เนื้อลุ่มฟ้าอันเดียวกันพื้นแผ่นเดียวกันนั่นก็หลัวเลยมอฮักกันเพราะว่ามาสวงถ่อมก็ห่มชุ่มฮับดอนพี่น้องเขากูก็กูก้นและยังตรงตักลาดมาก่อนว่ากับสืบมาบังปอกอมไล่หัวเป็นไว้ซึ่งหือนะคะอ๋อก็แค่รอเฮาห่านเจอกันกูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงใส่กันเลยค่ะนะมาอยู่ซ้ํากันที่นายกพี่น้องเขาก็อย่าไปลืมค่ะเกี่ยวกับเลยลองตั้งตากกว่าตาไปตั้งทะเลอยู่ลีกินหวานเหตุการณ์ขึ้นในเหมือนสูงนั่นเฮอมีลองตั้งคัดเสริมกันกูก็กูก้นทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยภายใต้แนวคิด1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายรอต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรรมการสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยภายใต้แนวคิด1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาน
6: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือณศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำไปปรับปรุงและวางแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของประเทศต่อไปพร้อมมอบโจทย์3ข้อให้สถานศึกษาดำเนินการได้แก่การจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนที่ครอบคลุมนโยบาย5ด้านกำหนดเป้าหมายชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงการจัดทำพันธสัญญากับชุมชนภายใต้แนวคิด1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันทางด้านความปลอดภัยและการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนและการจัดทำแผนความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งการป้องกันเฝ้าระวังและรับมือเหตุฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายในการเปลี่ยนบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาจากผู้รับทราบไปสู่ผู้ร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับสถานศึกษาอย่างแท้จริงด้วยกำหนดจัดต่อเนื่องรวม4ภูมิภาคจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเร่งแก้ปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนลดปริมาณขยะรวมสร้างภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวสะอาด
7: นายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าอบจ.ภูเก็ตเดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางผ่านความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาชุมชนและประชาชนเพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบกำจัดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3RS ได้แก่ลดการใช้ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงสนับสนุนการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนการจัดตั้งธนาคารขยะและการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกกลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวอีกว่าการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความ

0: อติดตามสถานการณ์การซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ณจุดรับซื้อสินค้าเกษตรพร้อมตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายโดยผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดผู้ประกอบการมีการแสดงราคารับซื้ออย่างชัดเจนและใช้เครื่องวัดความชื้นที่ได้มาตรฐานพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับซื้อโดยเฉพาะการแสดงราคาและการตรวจวัดความชื้นอย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อเกษตรกรสำหรับราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดลำปางขณะนี้ข้าวโพดที่มีความชื้นร้อยละ30รับซื้อประมาณ6บาทถึง6บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมโดยผลผลิตยังออกสู่ตลาดไม่มากเนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวและมีความชื้นสูงทางนี้พาณิชย์จังหวัดลำปางจะติดตามสถานการณ์ปริมาณผลผลิตและราคารับซื้ออย่างใกล้ชิดต่อไปบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

จากเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีคิดว่าอาทิตย์ผมมีจดรุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอบกลิ่นเขากลมเสียงเพลงที่ขอมาจากลมศักดิ์ทาง0816346452 0816346452แล้วบอกแต่ว่าเพลงเป็นลมที่พัดแผ่วๆเป็นเพลงของใครเป็นเพลงของนวีวีรศักดิ์กุกันทินคนที่เขียนเพลงของสองวัยแล้วก็เคยเพลงเขียนเพลงให้ปูพงศิษฐ์เสือตัว11เนี่ยแหละครับแล้วก็อีกหลายเพลงนะเพลงของใหม่เจริญปุระเดินเลื่อยเปื่อยอะไรเนี่ยนะครับแกก็เขียนแล้วแกก็มีสไตล์เหมือนกับที่แกเขียนเพลงนี้เลยแหละครับว่าไม่กล้าที่จะยิ้มประมาณว่าหน้าตายังเสือหัวใจนี่ยังเป็นเด็กตลอดเวลาเวลาที่นั่งคุยกับแกนี้จะมีความรู้สึกอยู่ตลอดว่าแกมีหัวใจที่เข้าใจเรื่องของความเป็นมนุษย์ความเป็นเด็กความเป็นสิ่งที่เด็กต้องการว่าอย่าไปครอบงำในความคิดเขาอยู่เสมอเวลาที่นั่งคุยกับแกแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดน้อยมากหัวเราะฮือๆคอยจะนั่งฟังแล้วก็ชอบไปสูบยาแล้วก็เดินไปสูบยาแล้วก็หัวเราะฮือๆนะฮะแต่ถ้ามีอะไรที่เป็นข้อคิดคำเตือนก็จะเวลาเมาก็จะบอกเสมอว่าเออนะแบบนี้อะไรเงี้ยหรือเราออกจะออกแบบลูกออกทะเลไปแล้วมันจะเกินเลยไปกับเรื่องความเพ้อฝันไปจับต้องไม่ได้อะไรก็นาก็จะบอกว่าเออมันน่าจะเป็นแบบนี้ไหมแบบนี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำแนะนำที่เราก็ได้มีจากมิตรภาพของคนที่ทำงานด้านเสียงเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ในนามของทนดนตรีที่ได้เดินทางกันมาครับกับเพลงหัวใจแก่ๆที่แกเขียนให้ณวงมงคลอุทกนี่แหละครับก็ตอนนี้คงจะไปร้องเพลงอยู่ด้วยกันทั้งสองท่านแล้วนะฮะเพราะว่าลารับไปในช่วงที่ผ่านมาทั้งสองท่านไปแล้วนะครับเพลงที่ขอมาใน Google Form นะฮะก็จะชดใช้ไม่ชดใช้จะมอบให้ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายนี่แหละครับขอบคุณคุณอ้อยเอเจนะฮะเมื่อสักครู่ที่ผมเปิดเพลงกรุงเทพมหานครแล้วส่งภาพเดี่ยวขึ้นจอบนเวทีใช่ไหมฮะผลประกวดฟกส่องถ้วยพระราชทานที่พี่ป้อมโต๊ะรับรางวัลครูเอื้อด้วยนะแหมภาพประวัติศาสตร์เลยนะครับแล้วก็มีภาพของพี่ป้อมพี่โต๊ะด้วยนี่นะฮะวงอีซึนหลายคนก็บอกว่าอยากฟังไหมอีซึนที่ผมถามในชนตุนตุนตีไลในไลน์ก็บอกอยากจะฟังผมก็บอกว่าเดี๋ยวเขาแย่งชิงกันเข้ามาชงกันอีกแล้วก็เป็นประเด็นให้ต้องมีการฟ้องร้องตอนที่มีเหตุในช่วงของคาราบาวแล้วก็ผมก็กำลังรวบรวมเอกสารในการที่ให้ทนายยื่นฟ้องในช่วงปลายเดือนนี้แหละนะครับกับเพลงในคำขอนะครับพี่สาวครับวิจารณ์มโนเพชรแล้วกำลังจะมีงานที่เชียงใหม่ด้วยนะครับการระลึกการจากไปของวิจารณ์มโนเพชรนะครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม22นาทีเนี่ยครับเดินทางกันกับถนนดนตรีโดยผมวิญญาณรุ่งสมัยดีเจโยแล้วกันนะไม่ค่อยชอบใช้คำว่าดีเจดนตรีเจนี่เพราะเราไม่ได้เป็นดีเจหรอกครับอาชีพจริงๆคือรับราชการเป็นผู้ประกาศข่าวที่อ่านข่าวตอนเช้าๆ7 โมงตอนนี้ก็เหลือเวลาอ่านอีกประมาณอาทิตย์เดียวนะฮะอ่านมา36 ปีแล้วนะครับสำหรับการอ่านข่าวแล้วก็ทำงานด้านถ่ายทอดสดพระราชพิธีต่างๆแล้วก็งานพิธีต่างๆก็นอกเหนือจากจัดรายการในวันเสาร์อาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่จัดมา31 ปีกับถนนดนตรีแล้วก็ทางทีวีนะฮะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 NBT ก็ทุกวันเสาร์4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะก็ชมได้จัดถนนดนตรีไลฟ์แล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆของคอนเสิร์ตของถนนดนตรีที่ผ่านมาในช่วงที่เราได้มีกิจกรรมให้คนได้เข้าชมทางห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่พอดีมีผู้ฟังบอกขอเพลงแสงจันทร์ยังทันอยู่ไหมนะครับที่โทรมาจากสุโขทัยก็น่าจะไม่ทันแล้วเมื่อกี้ผมนึกว่าทันต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพอดีไปเติมเพลงลำธารก็ไปเสร็จแล้วเนื่องจากว่ามีผู้ขออยู่ในทาง Google Form ทั้งหมดนี่นะครับแล้วก็มีขุนเขาเยือกมีขอมาด้วยนะฮะก็เลยไปเติมเพลงให้แล้วก็หัวใจสะออนที่ขอเป็นทางเวอร์ชันที่พี่แอดร้องนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่พี่แอดเขียนนี่แหละครับเขียนให้กับพี่ป้อมพี่โตเนี่ยก็ไม่รู้หายไปไหนต้องเดี๋ยวให้คุณบุญประกอบได้มาใส่ไว้ใหม่นะครับที่เด็กฟังทนขอมาแล้วก็อีกทุกเพลงที่คุณขอมาใน Google Form นะครับเพลงคอยที่คุณคนสุรินทร์ขอมานะครับแล้วก็บอกเสรีภาพแห่งทนดนตรีไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็มีพ่อยังจนของจันดาคุณสุวิทย์หรือคุณกุ้งขอมาขอไปหาไว้ก่อนนะครับแม่สายคนไทย420ขอมานะครับก็ลำธารนะฮะลำธารที่วันนี้ขอเมื่อวานก็ขอมาแล้ววันนี้ก็ขออีกครั้งหนึ่งคุณจรัสเมื่อวานใช่ครับเมื่อวานนี้ก็ขอมานะฮะเพลงน้ำฝนนี่เปิดไปแล้วมั้งครับภูผาถึงทะเลลุงหงาจากมาดามออยแล้วครับเมื่อวานนะฮะเพลงที่ค้างๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ตอนนี้นะลาเลยจะพอได้ครับใช่ครับงั้นต้องรีบลาแล้วพอที่จะไปรับลูกสาวนะครับก็จะปิดท้ายนะฮะคือจะปิดท้ายด้วยเพลงเดือนเพ็ญของนายผีที่ได้เขียนบทกวีขึ้นแล้วพอเห็นในคอนเสิร์ตดีใจครับที่เห็นคนที่เป็นผู้ที่แต่งเพลงแล้วก็ร้องประสานเสียงให้กับพี่ป้อมพี่โตมาขึ้นเวทีร้องประสานเสียงเพลงเดือนเพ็ญเพลงนี้จะเป็นเพลงปิดท้ายนะครับส่วนเพลงอื่นๆผมก็จะได้มอบให้คุณบุญประกอบโอปินได้นำเสนอในช่วงท้ายของทนดนตรีแล้วผมจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับช่วงเวลาของทนดนตรีคืนนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางด้วยกันนะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้ลาไปก่อนครับนาตีสวัสดีครับ

0: คุณพ่อครับผมมาขอรับพรจากคุณพ่อครับ
1: พ่อให้พรลูกไม่ได้หรอกแต่ว่าหากสิ่งที่ลูกกำลังจะทำมันถูกต้องพระเจ้าก็จะอยู่เคียงข้างลูกแต่หากมันผิดพรของพ่อก็ย่อมไม่มีประโยชน์อันใด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสืบสานฝาและยอดและบนแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอเบดาจ้า
2: โอเบชอเปอร์เ
1: บิร์ซุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: ย่อซอง
2: โอบูธามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北一种梦莫给豆沙古那王子台都提住到这北说到这了ลูกชัวตัวชาลุงเดอไปหายแม่งมง
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเร้าก็โ
6: อเท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
7: ว่างหัวชื่นลัว
8: ยอชายยอดอมมือลองเพียงเป็น
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
9: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
10: ที่วิจารณ์อย่างคลุก
11: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
6: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
12: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
13: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
12: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการ

0: การอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
1: สปสช.เมื่อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตรารู้ใจยอดถอดรู้จี้หลินดูมุดซอจั่วหลินดูสุดชั่วชงต่อจอมัวบัดทองหยาลีจอป้อเนวเซ็งเมนหยวมัวเปล่าหลินใจหมูจอเมนหยวมัวเปล่าหลีจออ้อชงจอมัวมอเรือรังชัวเล็งจะให้เหล่าหล่อหลัวหยาลีมอปอดอุตันเรือรังมอให้ปอมอเปล่ามอสอนชาหรือเฮามอเต่าจอมอมะเร็งเทียตาตอกคอจอมอนชากะจีเราจอมัวนุนูเราจอจีชงใจหมูจอเสียองค้าต่อเฮาหัวป้าทุกเข่งจุดเตาจอมอโรคทารัสซีเมีย HIV เทียบจอดหยาเท่าอีโปกิลูมุ่งสีตอนดาสปสชเบอร์สต้องยออีเป๊ะเป๊ะสุนสปสชเขตเชียงใหม่ยอสุนจีเป๊ออยีจีเป๊ะจีจีด้วยน้องเราจึงมั่นบัสต้องเจาะถูกเหลือยังยออีเจาะสุนเทียเจาะมั่วมอหรือเฮายออีเปออเป
2: เล่งกือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอขอเชาม้วเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมึงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งกือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสูงชื่อเป้อ๋อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่

ยองซงอีจงน่ะสึกดีนึงจังสวดเลอจนวันจันนูติยังลูจัวลินดูหยงออเซงจือปัวเจ้าเจ้าจัวมานูนัวกุนยังจัวลีคลีนเกในเกาจื้อเต่าจ้ากือกังนูนัวยอนล่าโฮปิกี้ยอนยั่งจัวคลีนเกในเกาเจ้าเต่าจ้ากือกังปิกี้ยอก้าเฮงนัวยอนยั่งจัวในเฮงมันดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงหังรองซาจอกกันจนดูสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกลู่เสงแจงใหม่ต้วนจื้ออีจ่องหนาจึกตินิงจางสวดเล่าวันได้นัวจะยอถออีจ่องหนาจึกตินิงจางสวดเล่ากึงกังลูใช้ห้างกังลูนงยอดโซหูเพจ Facebook มาทอกวบไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้โซเพจสวทอ AM อีเชงเปล่าปัวยังจับจาวกิโลเฮิรตมากูอ้วนช่องดาวโจสวดเลยคือปังชังกังสุดต้องจัวฮัลโลมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอตังกินัวเกกูกูหวังฮัจยาสหัตตาสวดเลยยูลุนทูกูย่ออัวพงยืดเถ่าปีมองจุดจวดเถ่าสาวมาอ้วนได้นัวเกกูตงมัวอีร่างลูจ้ากือย่อชัวสิงจอร่างลูจ้ากือร่างลูจ้าอวนยังย่อลูจอจัวไปสวดเล่าเตานงก่องกี้รอใจตั้งเลามาส่วนซื้อนัวเจกูย่อลูมัวอีจังสูสืดย่อลูถังคาจัวไปอีจงหนาซื้อกูตีนึงจังสวดเล่าเตาป้าหอมันยอจวนเต่าจังสูสึนัวกูยอโลหะจูอีจังสูสึกือย้อนหนุ่มจูปัวเต่ายืดหอปัวเต่ายืดหลอดสยอปัวเต่าได้เต่าอีล้านเม็ดจอชั่วมั่วเย็งหอจอชั่วมั่วเย็งหลอดสยอจอยาบ้ากูยังเล่นเต่าอีล้านเม็ดยอจวนเต่าอำเภอแม่ไอ่ดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ดอกหนัวกูยอมว่าจังสูสึนวลจะลูถังคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าอวดเทิงได้หรอมันยอจวนวันได้กูยอถังจังสูสึนัวหอเจกูทอจืดจัวอีจงนาจือกที่นึงจังสวดเล่าฮะกูกังลูจัดรายการแก้งรอนรอวิยอหาตาตั้งขีนัวหอเจมู่กูตัวอีแรงสอมาจอพงยือหอจอพงยือหลอดสิยอดจอกุตี้ปัวสร้างสูมงตัวนอเจสะเลนดาวสูตงสร้างสูมงตัวได้ชอนหลอกมาสวดเหล่าชอสังเล็กอย่างเนอโยฮาตาเต้ยอตากุตัวอีแหลงซื้อนอเจอัวสตรีมห้าอัวยิงอัวเต้มบ้างเต้กือยูรูฮาฮ่าหอมมาบ้างดาวดาวอย่างหอเจสะเลอัวจวกังชอนหลอกหลอสวดเหล่าบ้างรังลุดสืบปูจอกูห้าหอมาเนาะจวนดาวร่างหนัวหอเตเถานู้ติจื้อหลอดสยอนนู้วันสาวอ๋อรู้จวดลินตู้มาจอหนุกจื้อเต่ากองกำลังผาเมืองคือย้อจวนเต่ากองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3เตาจ้อจอหนุกจื้อหอบอีชุดปฏิบัติการหนอมาเต้าจ้อจ้ออาหนูจื้อกำลังอีชุดปฏิบัติการชูจั่วกองร้อยตำรวจประเวณชายแดนไปปัวไปเจ้าเปล่าคือยิงเลยอ้อชุดปฏิบัติการฮะอ๋อมาพวกกูเตามงตั้งจุดตรวจอ๋อพวกกูเตามงตั้งจุดตรวจมาพวกเตาสกัดชั่วคราวเนาะเตพวกสะเลเตามงได้เตาจ้อตัวเองคืออัวลังหลัวเตาคืออัวลังหลัวมัวชั่วมัวยิงหนัวมาพวกฮาตาปัวเตาอันได้เตาเนาะเจยอดส่วนเตาบริเวณลู่จอจัดหน้าเนาะหอยอดลู่จอจัดหน้าอำเภอดอนแก้วเดอหมู่เก่าอ้อตำบลแม่ไออำเภอแม่ไอเดอลู่เสียงแจ้งใหม่นัวมาต่อกลางคือปัวเตารับแจ้งเนาะหอเถาคือปัวเตารับแจ้งเดอจอแหล่งข่าวคือยอดสู่หูพื้นที่เตาอ้อมาปัวกูเตามงชวนจั่วหอเอชวนเตาลู่ใช้รถยนต์คือปัวสงสัยหอคือปัวเตาใจสู่ตัวเนาะมาหาตามั่วกี้คือหญ้า
มัวจอชั่วมัวเย็นนัวยอดส่วนตักลูกชอบบันจัดนะนอเจปุกูเตาอ่ามงเทยจัวเถาลูกเสือเก่าจื้อเต็งมาปุกูเตามงชวนจัวลูกเชยคือต้องสงสัยนัวอีลูกหอมาอ่าเถาคือนึกเล่าลูกจนเดาปุ๊เลยจุดตรวจหอลอซิยอนเตาอ่าตั้งจุดตรวจเดาเจปุกูเตาอ่ามวนเทยหนอปุกูเตาสกัดไอปุกูเตาชวนจัวลูกเชยเดามาจอหน่วยกูเตาหาจัวลุเชนตังเจย์หอเถากูจ๋อหนูปุ๊หาจัวลุเชนตังเจย์เจย์ปุ๊กูตามงชวนจัวจนตังลุเชนตังมากูชวนจัวจื้อหาตามั่วไปกระสอบหนอมั่วชวนจัวจ๋อกระสอบหอจ๋อกระสอบกูยอดจ๋อเซ็งอ๋อปุ๊มูชวนจัวจ๋อเซ็งมามั่วไปสีอวกี้หนอเจย์กูยิงเล่นตังจื้อลุเซ็งหนอมาเนื้อมั่วจื้อลุเซ็งยี่หูลุใช่ฮะจอเซงดอกนิยอบไปลุสีเนาะมายอดชวนดอกจอเซงแต่กุญชื่อฮาตามั่วจอชั่วมั่วเย็งประเภทที่อีหลอดสยอดจอชั่วยาบ้ายอดชัวหัวจอชวนแน่งเนาะมั่วยอดชวนดอกจื้อลุเซงดอกมากูยังเล่นดอกอีล้านเม็ดหนอกูยังเล่นดอกอีล้านเม็ดมาจอหนุกจื้อปัวสะเลเตาม่วนเดมองเหล่าเนาะปัวเตาม่วนเดมองเหล่ามาตูต้นนั่นคือเท่าเดิมย่อตูต้นนั่นจังใช้มัวอีแหล่งซื้อเจ้าจัวลูกใช้ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไทเกอร์สีเทาหมายเลขทะเบียนบอทอไปปัวทอจื้อหอยี่ปัวไปเจ้าจื้อดักลูกเสียงแจ้งใหม่มาจวนซื้อเจย่อจวนดักพลตรีสาธิตวายนนท์หอนิยผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองกือย่อคือย่อผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองกู้เตาม้วจัวพันเอกหอเตามอบหมายจัวพันเอกท่านนิยอรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพหนอมากู้เตาโมงแถลงข่าวหอกู้เตาโมงแถลงข่าวลอยซิยอฮาสูสื่อเต่าจัวสวดเกิดเต่าเป้าหนอมากู้จอหนุดจื้อปุ๊กกุนได้เตาตูต้นแห่งนัวหอเนื้อกู้เตามัวชั่วแห่งกือเย็งเล่นเตาอีล้านเม็ดหนอมากู้ยออีจอชั่วแห่งกือนันเตาเกิดมากู้ปุ๊กเตาฮาตาเนื้อจัวต่างสื่อนัวหูเต้เฉิดไทยมากู้มัวเจ้าต้นแห่งกือมัวชั่วมัวเย็งดาวเตาเกิดเลยฮะอ๋อมาชั่วมัวเย็งม่วนเตาเตาเห็นเลยเหรอเจสวดเล่าอยู่เตาจิงฟังใช้ชัวอยู่เต้มีตู้มีหยอดตัวจงอ๋อซื้อเซ็งยอดจอมีหยัวกือตั้งต่อลู่อวนเก้าอวนเจ้าหลอดสยอดจอมิญโยคือผู้หาตาวัยรุ่นนัวเนอมาสวดเล่าอยู่เตาใช้ขวดจอมิญโยมิตุมิญโยนัวตัวรองหอจากเตยจอมิญโยชอบชอบป้อเจมฮงก้อเตาเจจอชั่วโมยเย็นนัวยอหาตาอยู่ก้อเตาอ๋อไปชาหลอกนอเจยีโฟวัวจัวอยู่สังกอนเตามงซื้อฮะมาสวดเล่าอยู่เตาจิงฟังอ๋อชื่อฮาตาจิงฟังเจ้ามีหัวซื้อเนอไปเจ้าตัวหนึ่งลำดังหรอชื่อฮาก็ผู้ก็ย่ออยู่เตาจิงฟังตัวสองฮะช้อนหลังเตาหลังมงสื่อจ้อชั่วโมยเย็นหนัววิฮาตาสื่อตั้งหลอกมาอยู่วัวจัวอายุป้องหญ้าป้องจ้าเจ้าฮาตาอยู่ชั่วโมยเย็นเฮาหรอยืนช้ากว่าเตาจ้อนหญ้ามงเฮาเท่าอยู่เฮาจัวหูอยู่ลุจีหล่อเนื้อหาเจ๋งวัวจัวมั่วกีปวดจัวจะอยู่รู้จี๋อ๋อจะยอเถ้าก็อยู่เฮาตั้งหล่อหอมาอยู่ว่าจะอยู่หลอนเนอจ๋อชั่วโมยเย็นนัวในยมงกดหลอดสีมงนาจนดอกอยู่จอประสานดอกอยู่ลูกปังลื้อมาอยู่อวดจัวอยู่ปู่ได้อย่างกูนึกชั่วโมงเจ๋งหออยู่ปู่จอภาพร้อนเตกันชากุ้นชายจังเตลัวลูอวดชื่อจงจัวอยู่โลเจอยู่อยู่มงอวดจื้อจงจัวหลัวก็ทำมาลวนย่อลวนลวนตุ้ดจื้อตั้งจื้อจัวอยู่เนอะตั้งสมาอยู่สังอยู่อีเลงหอเจอยู่จะเลยมงตัวหลัวแต่อย่างเดาจงอย่างเลยเต้สูสึกคือเจ๋งเจ๋งคราวลู่หล่อหอคือเฮาชั่วมวยเย็นตั้งไอจะเลยอยู่มงตัวหลัวหรือเล่งหรือตูเจ้าเผาะมงตัวหลัวโลเจ้าชามึงตัวหลัวโลมาเหนือมัวเต้หนวนดำเต้าเก่ออวถูกเก่าจัวสวดหลักเต้าปุ่นดำเต้าชาหลักมาสวดหลักอยู่เต้าเจ๋งฟังเดาเจ้าชั่วมวยเย็นหนูห้าอ๋อเจ๋งนัวนัว
กูกู้จัวมดช้างสูสืดชั่วโมยเย็งหนัวจะลูถังคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าลีหนัวซื้อไอ้จวนซื้อหนัวเจกูโยจอกังลุจออีร่างกีหล่อสิจัวสวดเล่าเต่านงกงกีหล่อสิโอกีจวนซื้อมาเนาะจวนเต่าร่างหนัวยอกูโยมวยอีร่างกีหล่อสิกูลุ่มไปหาตาอยู่ลูกกูเจกูจอกูโยหมายจับจ้างร่างโซปังสิงจัวสวดเล่าเต่านงกงกีหล่อสิโอกี

ลูช่างตองดอกลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถาอู้กือยอดส่วนดอกช้างเผือกตั้งชื่อนัวเตาย้ายมุงยอดส่วนดอกซู่กี้ตอกกังลู่เฉิงดอกโรงเรียนปริ้นซู่กี้รัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอีปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินชัวยอดซู่ปูกังกี้เดาซัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่ดอกตุ้มเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์ชางจาวจั่วศูนย์ชื่อชางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะ

mà chuồn giữ núa chỉ cú dúa cho cáng lưu múa ít trắng sử sự cho lù thằng kha chua bấy suốt lơ tàu bao chuồn giữ mà tu chó nụ giữ rất thà bàn bố cú tàu tàu tua hà chua chó án này chăng suốt lơ họ lo sử dọt cho tốt này cứ ua lăng lụa suốt lơ cứ nhó chú hủ tích hơi thái hà ta chứ chú bố chua chăng chó ra ngàn tặng đao lù ua chó lăng nụ cứ chó nụ chú bố chứ chú bố chua tặng đao ua họ ý chó lăng nụ nua chì bố dùa à chạy cha chua cho tốt nên thái ua sứ nổ mà bố cô múa trắng sự sự nổ cho lù à cô dùa múa trắng sự sự nổ cho lù thẳng kha chua bấy suốt lâu tàu báo ổ mà nhớ chua đầu rối ếc dính à phát พัฒดารัตน์หนอนิยอรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตาเต่าต้วนถั่วเต่าหตารัฐบาลปุ๊กกูเตาปลูกขอกีแฉ่งแจ้งโซจัวขอกีคือยกบริหารจัดการเจ้าแรงงานต่างด้าวคือย่อจัวโหระบบจัวกว่านื้อเจ้ากีเจ้าใจหนอมาปุ๊กกูเตาหาจัวจอหน่วยงานคือเกี่ยวข้องหตายุจูเตาดำเนินมาตรการเชิงรุกชวนจัวห้ามบังคับจัวซื้อจอกีใจหนัวจัวกวดเนื้อเจ้ากีเจ้าใจชัวๆขอเชิญหนัวเนอะมาจอนายจ้างฮะจอรายงานต่างด้าวคืออ้วนโกีใจเยจอหนุจือปัวกูตาวหาตายัวจุตาวมองอ้วนจัวกวดเนื้อเจ้ากีเจ้าใจหนัวไอ้จอสถานประกอบการจัวจอไปเส่ง จู่จัวจ่อไปเสงหอกูอายุจู่เต้าจู่ชอบมึงหลาจ่อจ่อต้นเฮงแรงงานต่างดาวหอจู่กวดลูกอ้วจ่อลังหนูคือจ่อหนูจู่ปัวจู่ปูหนอหลอสุยหออายุจู่อ้วจ่อลังหนูคือย้อจวนเต่าหยุดไหลเต่าใบอนุญาตซื้อหอย่อฮาตาอ้วจ่อลังหนูคือจู่ย้อย้อจู่หูไหลเต่าใบอนุญาตเจ้าเลยจู่กี้ใจมาซื้อเลยจ่อลังหนูคือจอหนูจือปัวอยู่ใช่จัวจอต้นหนึ่งไทยอัวซื้อมาย่อหาตาเล้งตือเกือกให้จอร้านงานนวดไทยงานกี้คือหญิหอกี้หญิเราซื้อย่อนวดไทยเราซื้อย่ออาจับละห้าวอัวจงก้าวเสริมสวยห้าจออาลังหนูคือย่อจังก็จังใช้หนอมาเปล่าอย่างหนูนัวเจนจอหนูจือปัวจือปูจัวจอต้นเองต่างดาวอ้วนเออเองย่อหาตาไม่เล่นถือคือย้อนลาจอต่างดาวตัวอัดลังหนูนัวเจนย่อหาตาไม่เคยจอร้านเต้หนัวเจนอยู่สู่ต้นลาต้นเองท้ายสอเองย่อหาตาไม่เล่นถือคืออ้วนจือเจ้ากี้จือเจ้าใจมึงลาจอต้นเองต่างดาวอัดลังหนูเราสิย่อเล่นถือคือย่อจอต้นเองหลือลู่เต้เชาเองกังลู่อัดลังหนูจู่หูเต้เชาใช่เองมึงอัวจอดลังหนูนัวนัวเจยัวสุกิใจเจ้าเลยเต่ากิใจท้ายเต่านัวมาหยัวมั่วลุ้นสื่อเจ้าเลยนัวหยัวช่องบลัวก็ยิงเล่นเต่าอีหวังบาจูอีเสงบ่าต่ออีตู่ต้นแห่งนัวเนออีแหล่งนัวยอหาตาก็มั่วจอดต้นแห่งคืออัดลังหนูอีแหล่งนัวเจหยัวช่องก็ยิงเลยอีเสงบ่าจูอีหวังจูอีเสงอ๋อหัวยอหาตามั่วอ้อแรงนัวเจยัวเจ้าเลยอ้อเสงอ้อหวังจูอ้อเสงเต้นเต่าเนอเนยอเจ้าเลยจอหนุ่มจูปวดพิจารณาซื้อเนอห้าจอหนุ่มจูปวดหาตาย่อจอกังอวดฉู่หอดย่อตาตู้ตู้มังเทอิจาเหล่าไอตู้ชมลวดตังเหล่าจอกังมัวฉู่ลวดนัวเจยัวมัวลุจือเจ้าเกิลจื้อเท่าเลยอีลุยงชมลวดจื้อเท่าเลยจื้อหวังบะลอสย่อจู่อ้อเสงบะหนัวมาจอต้นเองต่างดาวหอมยัวจู่เตาอวดจอดหลังหนุกือเจ้ากี้เจ้าใจคือจอหนุจื้อปัวจ่าอวดซื้อเนอเจนัวนัวกูกูจัวมัวช้างสูสืบหนัวย่อลูถังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อเอจวนซื้อหนัวเจกุยัวลูมัวอีช้างสูมองตัวย่อลูสังจัวอีจงหนัดสกุตินิ่งจังสวดเล่าเตาเป้ามาย่อจวนเตาทูหนัดเจทัดสหย่อจวนเตาช้างสูมองตัวหนัวกุยอสังต้วนเตาตุกือสร้างช้างสูงมองตัวหนัวหูอัวปูนจุกจ้าสิงลีย่อส่วนเต่าขุนช่างเคียนเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่ตุตังสิเน่งย่อยองจุ
ซาเสงลี่ยอดชวนเต่าคุณช่างเคียนเต่าลู่เสงแจ้งใหม่มือเต่าต่างเสน่งชวนนู้ติเปล่าลู่ยั่วลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้ายั่วเจ้ากุตีปัวยัวเจ้าโยโอคจื้อชวนนู้นัวนู้ติยางลู่ยั่วลินดูหนัวยัวเจ้ามึงฟงกังหลอสิยัวเจ้ามึงใจชวนนู้ติยี่ลู่ยั่วลินดูหนัวชื่อเสงยอยมัวจังซูหนัวสังจัวเจ้ากุตีเสงมงลีกุยอดวนดักลู่จอม่อนยะแม่แห่แม่วางขุนวางดอยปุยแม่ขี่น้องหอยใหม่ห้วยลึกปากเกี้ยเชียงดาวผาผุจอมห้วยเสี่ยวบ้านลู่สันทรายกือยอดจวนดักลู่เสงพยาวห้าสร้างจัวจอกุตี้เสงมงลีกือยอดจัวชดชวนลู่จอชดชวนลู่เสงท้องพลาหูเต้เฉาไทยต่างชอตัวสุดจุดตัวเล้งทึมเบยสร้างจัวย้อนเน่งจางต่างชอตัวสุดจุดตัวเล้งทึมเบยอ๋อสร้างจัวย้อนชายเจ้าว้าวจือหันชายว้าวกืนชายว้าวตี้ต่างชอตัวสุดจุดตัวเล้งทึมเบยสร้างจัวย้อนรั่วเรยจือหันดักพังเต้าย่างลอสยอพังใช้ว้าวต่างชอตัวสุดจุดตัวเล้งทึมเบยสั่งจัวจ่อพงยื้อกือเป้าจูตูต่างสุดเน่งหูอ้วนยังจู่จ้าเสียงลีกุยอดจวนดักลู่รอขุนช่างเคียนดักลู่เสียงแจ้งใหม่โยฮาตาเล่งถือกือเป้าจ่อกุตีเสียงลีกุยอดจวนดักขุนช่างเคียนดักลู่เสียงแจ้งใหม่มามองจู่จ่อกุตีปัวปังชายปังลู่หัวจ่อหยอดยัวปัวอยู่ตัวจืดซูไม่เบยหาจืดซูไม่ลู่เสียงหลอกปัวเต่าใจกินโซช้าหลอกมาทอสวดเหล่าทอสังเลยย่างเอ็มมองจู่จ่อกุตีปัวปังชายปังลู่มาจ่อกุตีปัวอยู่พอจื้อยอดจวนนุติยางลุจวดลินดูหนัวยัวเจ้ามองฟงกังหลอสยอดเจ้ามองไรจวนนุติยีลุจวดลินดูหนัวเอตุกือสร้างจังสูหนัวหูอัวปู้จู่จ้าเสียงลีกุยอดจวนดักลู่รอคุณช่างเคียนดักลู่เสียงแจ้งใหม่ยอดตุกสร้างจังสูหนัวเจ้ากูจัวมัวจังสูมองตัวหนัวจะลุสร้างจัวไปอีจ่องหนาจืกตีนึงจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อไอจวนจืหนัวเจ้ากูยัวลูจออีช่างกีหล่อเจ็กจัวสวดเล่าเตานงกงกีหล่อเจ็กโอกีจวนจือฮะมันยอดจวนเตาช่างกีหล่อเจ็กหนัวทัดจือหอกวันได้กูยัวนงช่างกีหล่อเจ็กหนัวเจ้ากูยัวมัวอีจังจอฟดยวดเล่นางจะลุถังจัวไปสวดเล่าเต้านงอวกีจวนซื้อเนาะมาย่อจัวนุนัวหอยจอหนุ่มจื้อคือใช้ชัวฟดยวดเล่นางกูเต่าตักต้วนหัวตักหาตานุนัวยัวม้วนนางคือเย็นเล่นเต่าเจ้าเจ้าแฝงปัวย่อจัวพังเก่าเต้นางยัวลูกลูกย่อจัวเกรงขอเชิญชื่อเซ็งย่อย่อจวนตักลูกเสงแจ้งไฮลูกเสงนั่นตากพิษณุโลกฮาลูเสงเพชรบุญฟัวจวดจาเนาะกือยังเล่นเต่าเน่งเก่าไปจูเน่งเก่าช่างองศาเซลเซียสฟัวจูกูเนาะกือยังเล่นเต่าไปเจ้าไปจูไปเจ้าช่างองศาเซลเซียสอยู่มัวจวนจ้ากือยังเล่นเต่าเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะจวนนู้ติเจ้าจูนู้ติเก่าอ้อลู่จัวลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวโยมัวนางกือยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าจูหยีเจ้าแฝงปัวเนาะจัวพังเก่าเต้โยมัวนางลู่ลู่เนาะจัวเกรงขอเชิญแฝงเต่าย่ออานางโยลู่เนาะจัวนู้ติจัวจูนู้ติเก่าอี้ลู่จัวลินดูหนัวโยมัวจ้อจัวกือยังเล่นเต่าเก่าจูนิงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมาปู่เต้าหาตาอ้อนู้นัวยัวเจ๋งมั่วมั่วเล่นนางเฮงเลยอ๋อมาสวดเล่ายัวเต้าหยวดสื่อตะกี้จังก็จังใช่ฮะยัวเต้าใช้หัวยูทูบเข่งตัวรองอ๋อช้อนหลังเต้าหลังมงตีนางจังเตเต้าใจเขาถั่วฮะเนาะแต่กูกูจัวมั่วเจ้าฟดยวดเล่นนางเจ้าลูถังคาจัวไปสวดเล่าเต้าเป้าเลยหนัวซื้อเอ็งยอดจวนดักสูต้องจวนดักหนัวนางมอลุ้นดูกู总总可怜哦，但是嘛，你要做的是动作的，顾客正知道么能路哈，或你要做上帝对苏铁好嘛，能么好能么借顾顾到梦做上帝路哈嘛，头路是好个。
อีติงทอจือหอเทารู้ชื่อหอคือนุกไก่เก่าไปติงอยู่จูกับเล่าติงเดามากู้มัวอีปล้วนหังลูอีส่วนหังอ๋อลูลูลูเก่าเลยฮะอ๋อมากูขาดจัวสวดเล่าเต้าเป้าเลยหนัวเองย้อนจวนเถอะไม่เตยใจรอไปต่อชานี้ฟุดยัวจงลิจังเราช่างดอยตัวกงกี้รอใจเต้าจวนเถอะสุดต้องจวนเถอะหนัวรอชื่อย้อนเต้าสุดต้องตัวกงกี้รอใจเต้าจวนเถอะตุ้มเบอร์สุดต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อยังจ้าเอาศูนย์ศูนย์ช่างตาวอไอ้ส่วนสนัวเจกูยัวจากังลูจออีช่างกีหล่อใจจัวไปสวดเล่าตาวนงก่องกีหล่อใจอ้วกีส่วนสือห้ามันยอดส่วนเต่าช่างกีหล่อใจนัวเตกูยัวมัวอีช่างกีหล่อใจกูยอดถอต้นเต่าอีตูนหนาเจยสิงย่างยอดส่วนเต่าลูจอเก่าอ้อเต่าลูสิงตากมาก็กูตามดาวสุดต้องตัวหัตตาก็สังนงอีช่างลูจ้าคือหัตตาจื้อมัววิ่งยาวหนอไอ้ท้อมอฟีจัวก็ถูกไตเหล่าคือยอดจวนแต่ลูกชอเก่าเจ้าตาจูก็นองอวกีฮะหน่วยเจกุมบางเตาจางสัวพังเสียงนัวเหล่าเจกุโยมัวทัดจือห่อร่างหลุดจ้าอ๋อมากูโยมัวร่างหลุดจ้าหนัวจะหลุดจออวกอนลาตูฮะจอจัวไปสวดเล่าตาจูก็นองกงกีหล่อสิอวกีไอ้ปลาเจกุยวนหลุดเต็มท้องเดินแต่ไม่สวดเล่าเนอะซ้อนดอกกลางซองได้ตัวกงกีหล่อสิจวนได้หนัวอ๋อ

trâu tua dúa băng đau mông lú lán màu phùa trâu tua chàng há tua dúa trồng trò băng đau mông chuồn đờ na vát bù phá ràm mù thi chàng tầm bồn rìm tai âm phơ mè rìm đặc lú xến tranh mày chuồn nú tì cậu plau chuồn nú tì cậu chàng lú cậu khín đu xông o chánh chứ bùa trâu chào chua nhó chua nú tì cậu plau lú cậu khín đu xông o chánh chứ bùa trâu chào chua ยัวมั่วคาลีตัวหูซัวปังแสงหาจอนชัยลัวมิสแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมมงซื้อตือเสียงเจ๋จัวสวดเหล่าชายนูตีเก่าจื้อลูกเก่าลินดูชงออเซงจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วอาลินท่อตัวหูซัวปังแสงหาจอนชัยลัวมิสแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมมงอัวหลือเก่าจัวสวดเหล่าชายนูตีเก่าเจ้าลูกเก่าลินดูชงออเซงจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วรงแชมป์เล้าสมัยตัวหูซัวปังแสงหาหยัวมั่วจอนหนาเจ๋แม่บ้านแฟชั่นหยัวซื้อตือหนังจงชอมมงจัวสวดเหล่าชายนูตีเก่าช่างลูกเก่าลินดูชงออเซงจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวหยัวมั่วไก่ท่อตัวหูซัวปังแสงหาหยัวมั่วจอตู้หลัวแมนแฟชั่นหยัวซื้อตือหนังจงชอมมงจัวสวดเหล่าชายสวดเหล่าจูนจงตัวกงน้า

0: 马姑都有做工作，莫佛路眼路了哈呢？哎，领导，哈有做工作被叫了，马领导个啊，知道有的，到时候靠路，那老姑莫平时个有梦，常转的莫佛路眼到哦，结果啊，转子努啊，结有路等等等的说，来面子哦，为哈大路时候，姑都有当了哈嘛，姑我上到做一度朋友哦，个好我里头嘛，个上到多哈大。ย้อนทรงสอนจัวน้องดีเจก็หัตตาย้อนจัวกูหัตตาหอก็หัตตากูหัตตาย้อนจัวแต่รู้เสียงแจ้งใหม่จมวันนางโลตั้งสมาย้อนจัวแต่ไม่รู้รอหางช่องมาแต่รู้เสียงต่างมานางโลชัวนู่นเลยแต่มุ่งไหลเพราะกูจะเตาเลยฮะหนอมากูว่าจำดาวจัวก็ฮะเช้าก็รู้หลังรู้หัวว่าจำดาวจัวรีแซ่เล่าก็ชาวดาวตัวหัตตาย้อนจัวแต่รู้รอบ้านดอยติ้วแต่รู้เสียงนามานางลูกนางมอหอนางมอมานางลูกลอยหมอเลยฮะหนูมากูสงสารก็คือก็กูเจงช่องดาวตัวกงกิลเลอร์สิฮะไอเธอก็ลุดลังลุดรูตัวอย่างเก่าฮะหอมากูว่าจองดาวตัวอีจงน่าจะกูที่นิ่งจังสุดละฮะกูไม่กูสั่งสติ๊กเกอร์ตัวเธอกูลุดลังลุดรูดาวเต้าก็มาเธอไม่สุดเลยลุดลังลุดรูจอดกลางตัวไม่ฮะว่าจองดาวกูไม่กูลุดรูกูย่อว่าพงยืดเถ่าปีลุดรูจวดเถ่าเศร้าฮะไม่กูปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮารุมงดอกลุดเสียงแจ้งใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์ห้ามาตั้งชื่อนัวลูกเชื่อเหอกู้ยัวตั้งหลักห้าเจกูกู้ยัวสาวสุดต้องจัวใจจ่าเลยหนัวหลักเสื้อหอเออีจังจองดูสุดเราเลยหมั่นจอกางต้นซื้อหน้าเราชัวจัวเถ่าลูกเชื่อเหอเกาช่างเต็งจู่เกาหยีเต็งตั้งกี่หนัวเจว่าจองดาวจัวไม่ห้าถอจัวกว่าชดชัวเล็งชดตู่จวนซื้อจู่กี่นอกางย้อจงย้อจงสุดเรา
1: เมื่อถึงวันที่เราพูดแทนใจ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณพ.ศ. 2570ผ่านการพิจารณาทุกวาระไปด้วยความเรียบร้อยโดยกำชับส.ส.เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
5: จ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพ
5: ป้องกันเงินของคุณ
0: นายกรัฐมนตรีกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระ2และ3ในวันนี้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2และ3ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้โดยระบุว่าการพิจารณาจะใช้เวลาประชุม3วันและรัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระไปด้วยความเรียบร้อยโดยกำชับให้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลต้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าส.ส.ทุกคนมีสิทธิ์ซักถามและแสดงความคิดเห็นเนื่องจากงบประมาณเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงและหน่วยงานราชการขณะที่กรรมาธิการมีหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดตามประเด็นที่ถูกสอบถามซึ่งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องของคณะกรรมาธิการและส.ส.เป็นหลักไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีชวิสาประทุมมารายงาน
0: นางสาวรัชดาธนาดิเรกลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่งและคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งสั่งณวันที่4กันยายน2569ลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียดใจความว่านางสาวรัชดาธนาดิเรกได้ขอลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพุทธศักราช2535จึงให้นางสาวรัชดาออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกทั้งนี้นางสาวรัชดาเปิดเผยผ่านไลน์กลุ่มรังนกกระจอกซึ่งมีผู้สื่อข่าวสำนักข่าวต่างๆว่าดีใจที่ได้กลับมาทำงานกับชาวรังนกกระจอกอีกครั้งขอบคุณที่ทุกคนที่ช่วยเผยแพร่ข่าวสารรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมจัดทำประชาพิจารณ์ร่างหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบสถาบันการเงินและลดความเสี่ยงหนี้ครัวเรือน
7: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้านโยบายการกำกับดูแลสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังหรือ BNPL ว่าภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดทำประชาพิจารณ์หรือ Hearing คาดว่าจะออกใช้ได้ไตรมาสที่4ของปีนี้ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นการออกใบอนุญาตหรือไลเซนส์รูปแบบใหม่เพื่อเข้ามากำกับดูแลผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์หรือนอนแบงค์ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 3,600 รายใน24ประเภทธุรกิจด้วยกลุ่มนอนแบงค์มีสัดส่วนจำนวนบัญชีสินเชื่อสูงถึง175และมีปริมาณสินเชื่อคิดเป็น55%เมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีสัดส่วนบัญชีเพียง125และปริมาณสินเชื่อ145พร้อมย้ำว่ามาตรการกำกับดูแลสินเชื่อ BNPL และการจัดระเบียบกลุ่มนอนแบงค์ถือเป็น2ใน4เรื่องสำคัญของการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบสถาบันการเงินเพื่อลดความเสี่ยงหนี้ครัวเรือนและเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เหมือนซุ้มค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนา

0: ใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่อลัว
4: ยอชายยอต้มมือลองเพลงเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5: ดื้อยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
6: ที่วิจอบยอพอลูก
7: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
2: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
8: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
9: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของ

ชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

雪花不落花啊阿姆萨阿姆李斯姆都知道话做不了啊阿姆李斯姆把嘎姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วัดดุจางายิเวลัยเห็นยิงงูไม่ยังงาเอารายการลีสงูต้องมันยังเหอนาทีเงี้ยควันยังเหอนาเงี้ยซึ่งอ่ะแน่แน่ไปเหอฉุบโมควันยี่เจมูวาถือควันด้วยที่มูลงมันยังหีโมควันยี่เหอสามโมที่ยี่ในที่ดุจางาเอาลีสงูนั่นน่ะน้ำมังงูไม่ยังเหอหีกาทะเลนั่นแหละไงยุติกาเบทือระบบวิทยุกะยี่ครึ่งความถี่งูมันยังเฮติโตลีฮยาชิตสโฉวาโจเนียดูแลกว่ายี่ระบบไปคือระบบเอเอ็มไงที่ถึงเก่ามันยังเฮระบบไลฟ์สดไงฟิสซูบุยเพ่งไปเฮสวทเชียงใหม่ไงเอเอ็ม1476กิโลเฮิร์ตมาที่ไลฟ์สดจ้าชิคองยี่เบอร์โทรศัพท์งูมันยังเฮ053ไง276007ไง053-276-007งอ

闲话不太好话啊，你呢？周末欢迎进目，啊不，你说我多次的话不要忘啊。你没听见我不讲喝啊，啊不，你说阿爸一样你不喝不喝不拉嘎，你没听见不喝是哈，你是错你，你没听见不喝没有你。家母人啊，一口你都你只错过啊！我太阿爸，我们就是古哈十年，你每天你不是晚餐第七啊啊，年跟伢有伢跑少不是少哈好高啊！啊，我小伙他啊，为了有那家属啊，他来说的说那个画画我啊。那对伢们不是他我斯坦尼啊啊，为了有个在西洋汉，不是在中华前买啊，而且是什么伢？ประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตื่นจ้างานนาจาชควางงานอาวุชควาตะกะทวงโงไม่ใช่คือนานีฟุลาเหงาอาวุทารายการลิสงโงด้วยมาคือยิเวลามาทาลีเมว่าใจมาคืออะไรงามาคือนานีฟุลางานถ้ากูสัญญาว่าชควาแบบไม่เหงาลีเมควายิงหัวเมว่าใจไม่คืออามาสัญญาคือมาใจเองอ่ะอามาสัญญาคือหนีมุขวันยิ่งคือสามวันทีเดียวตัวใจเองอ่ะซาทายากว่าอยู่คนเลี้ยงงูไม่อยากคือยามาติอะไรตัวละบ้างคือภาษาจะไม่เหงาว่าชัวร์ที่วันทีเดียวปีมากทีเดียวแบบฝรั่งอ่ะอามาสัญญาคือมาใจเองอ่ะอามาสัญญาคือหนีมุขวันยิ่งคือสามวันทีตัวใจชัวร์อ่ะที่นี่คือไงนี่นะครับว่าชัวร์เราถึงมาปีมากอ่ะที่เสด็จจีนชมังเบอร์ไงอามาสุริยาสอทนองไงที่จังหวัดเชียงใหม่เคยได้พูดถึงมาถึงมาเจตีฟุระเอาที่พื้นที่อำเภอแม่แจ่นไงที่นี่คืออำเภอองค์กรไงที่นี่คืออำเภอเสมืองไงถึงมาจากสุบะคืออามาคาตัญญาสมุฟะทับงาเมืองฮาคือพันเรียบคืออาจจะจอมางอดินสลายมาที่นี่ที่ว่าจู่ว่าบ้านนี้สัสสิลามาที่เล็กน่าเป็นอย่างที่เจนตุฟลังอ่ะแต่มาที่ช่องงูเป็นอย่างเงางว่าแม่ชิเมฆวัวเชื้อราชว่าปีมาประกาศเจนตุยงอ่ะแต่มาสัญญาสำนักงานตำรวจไซเบอร์ทำมาแจ้งเตือนฟลังอ่ะอาเมื่อสั่งงูเป็นอย่างที่ยากลุ่มมิชาชีทว่าระบบอะไรก็ยีวัวราติเลผู้บอกกึ่งลามังอ่ะอะไรบ้างวัวเราโชว์เสียหายเยี่ยมมองบ้างผู้บอกพัศน์เนี่ยคือสัตว์ล้านบาทมันสติเลยเสียหายเฉยไงอาทิตย์ควายยิงงูไม่อยากเชื่อความงามมันสายยากคือสติเลยขึ้นยาปีมากประกาศที่เจนตัวอย่างอ่ะอันเป็นคือมาที่โรงงานกว่าวัวออนไลน์ควายติดต่อยังมาคือผู้บอกอุจจมาเอกสารเดียมาขึ้นยามาคือจะมุ่งชงงานมันสายเห็นยังเป็นคือกลุ่มมิจฉาชีแกนคอสินเตอร์เฮมยางานมาคือมาที่เล็กจิ้มเฉยงานอันเป็นคือวัวอารมณ์ชีวิตจะพยายามงูไม่อยากงานมาคือแต่จันยิ่งก็ตัวสอยงานอาทิตย์ธรรมดาเชียงโง่ไม่ยากคืองานมัสยาสำนักงานตำรวจไซเบอร์ธรรมะเติมภัยพละอามาสัตยากลุ่มมิชาชีพผมก็เฮียแต่งตัวยามางาที่นี่ก็ยาประชุมสุกมาคือเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกว่านี่คืออาวุธละขวานงาอธิบายยาคืองูหนึ่งยาเจ้าหน้าที่อามาสัตย์บัตรสวัสดิการมนักกว่าชิสุมังอาชีพโครงการไทยช่วยไทยงานรัฐบาลสวดเสืออาวุธลิซึบมากว่าชิสุเป็นยังคืออาวัติเลขวานอาทิตย์นี้คือเอาละกว่าจะซื้อจะมาดูว่าจะดูดิฉันคือถ้าว่าจะเจอแล้วที่เลยแจกมาคือตัวฉันไงแจกงูไม่ยังคือถูกถั่วใบยินนั่นแหละเอาฟิมยาสกายเจียมมาคือตัวฉันไงอาทิตย์นี้นั่นแหละว่ายี่ใบมีแต่ละนี้คือยาอยู่เดียวมาตัวฉันไงยาที่นี่เป็นฉันไงยาที่นี่เจียมมาไม่เคยนั่นแหละว่ารถทะเบียนที่นี่ยี่กะบุตรไงเจ้าอาวุธเชื่อปีขวาราตาบายายี่สิลิชเกอร์โนสมามาชิบะชิงะนุยสิว่าเป็นยี่ทีเลปีมาชิงะชอบความงามปีว่ามาที่ชีพจิตจงเป็นไงวัวจังหวะหลังทีเลพยายามเนี่ยคือมาคือถัดจุดจางาทมาคือพ่อหมอบ้าคือญาติสูตรสมัยที่ทุ่งใจยังไงมันก็ชื่อตันแล้วคือทีทุ่งใจยังไงมาใส่ญาติสูบแบบไหนคือยันยันน้อยบริษัทมันจะบ้างไงมันคือญาติกลุ่มมิจฉาชีพทีเลจังหวะที่เป็นเนี่ยคือว่าทีเลว่าก็ลามาคืออย่างมาคือจมูกงานมาคืออย่างมันสามารถคืออย่างกลุ่มจะชิงมาทะเลก็จิ้มไม่ชิงมาคือจมูกชิงทีนี้ที่มาเทเชคืองาวเชื่อว่าเงาที่มาปีมืองาที่สุดที่เชื่อทำไมคือวัยทางงานวัยมีสุดที่พอที่เลยปีมาชิงมาสริยาสอสอสอทำมาในในฟุลามังโงไม่ยังมือ5สัญญาณเตือนไม่ใช่ไงวัยทางงานยิวถิมังโงไม่ยังคือกูดูยีนั่นอ่ะทำมา
ก็จะก็เทพเดียงโง่ไม่อยากเหอมีโอกาสเสียนเป็นไขมันเหมียมาน้ำตาสูงยังมาทีเล็กเกินหน้าพูดง่ายยิ้มมาถึงมาโง่ไม่อยากเหอเอาสักโคสมิตาโง่เอาสักไข่ตาบะคือว่าวันนักขุดจอมาที่เนี่ยเหออิตาเหอตะเกออิตาบุบะเหอทำไมเหอมีโอกาสว่าวหยุดหายใจยังมั่งอ่ะเอาว่าสักไข่ตาบะเหอฉ่ำฮ่าฮ่ามาเกลือหน้าพูดง่ายว่าเอาวิมุตเจวังอ่ะอันตรายยังมาเหอสมองอ่ะสามารถมาโง่ไม่อยากเหออาวกูเดือกูไม่เหอยินน้ำตาคือพอสูญยังโง่ไม่อยากเหอเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานไงที่อยากเหอโรคหัวใจทีเล็กน่าปวดง่ะรีมาถึงมาโง่ไม่อยากปีขว้าอาวกูเดือขายมาทำมาเมียเสลงโง่ไม่อยากเหอเสี่ยงเป็นโรคหัวใจที่อยากเหอหลอดเลือดปวดง่ะก็จะมุ่งจอชงอาวกว่ามีเสือทีนี้ก็เนี่ยผมมียามาไงเหอเอาหมอออกกำลังกายไงไอ้เพื่อเอาก็ดูยี่นั่นน่ะมียามาอาจจะมีอะไรเพื่อน่าเหอมีอะไรกินน่าชิงอ่ะงัวมาถึงมังโง่ไม่ยังอ่ะความดังเหอก็จะก็ทีเลยมีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรงัวไม่ยังเหอทำไมเหอเสียงเป็นโรคหลอดเลือดสมองอ่ะอันนี้คือโรคหัวใจหรืองออันนี้คือโรคไตที่เล็กน่าบุหรี่ง่ะอธิบายมาคือ5สัญญาเตือนง่ะเอาไว้ทางง่ะมาคือมีเยอะมากง่ะเพื่อเอากดดูแล้วผมว่ากว่าจะมาทำไม่ได้ง่ะมาคือที่โคตรที่ขวาเรียกเนี่ยคือตรวจสอบภัยจวงง่ะอันนี้ครับผมมียีนเอางอไม่ใช่คือมันคือจำแบงง่ะในแนวแบบว่ามาอยู่เวลาจีฮวนเนี่ยคือแต่ที่เรียกออกกำลังกายมาข้างง่ะที่เนี่ยคือจามาตัวมาคืออารมาจ้าอาจจะกดดูได้สมารงอีประโยชน์ก็มันจะมาคือที่เนี่ยคือจำโมจำมือจางาเปียกว่าโวกดูยินนั่นน่ะคือพอมีบ่เคยงาบ่เคยจำมาทั้งบ่เคยแต่ที่ควบคุมอาหารยี่ชั่วงาพอมันก็บ่เคยจ้าโวกดูอีสุดสุดเลยบ่เคยงาน่าเหอะมีอะไรจะมีสิ่งเกี่ยงงานมือเดิมมาที่เด็กปีมาช่างงาที่บ้านมันยังช่วงงามาสั่นนั่นคือมึกว่าที่ขวาชิฟว่างาโวช่วงก็ท้าวิธีนั้นจะส่วนงาไล่สวดตีสุดแล้วคือข้อความงา

啊，第二小黄阿的嘛，在小河啊，啊，我小黄的嘛，比慢啊，阿的苏达俊生啊，伊的嘛，我们呀，考目查个啊，审理案，当入啊，塞伯阿的嘛，这里啊，正得弗朗啊，的嘛，阿我小黄的嘛，这里比慢啊，但啊，咱们想啊。อาเมื่อสังโมไม่ระยะตันโนไซเบอร์ถึงมาเติมภัยฝรั่งอ่ะอาเมื่อสัตว์ระบบออนไลน์ห้อยยังคืออักขึ้นยาเมียเชื่อเชิงเอาทั้งหมดไปคือภัยอันตรายภัยออนไลน์มั้งอ่ะอาเมื่อสัตว์ระยะกลุ่มมิจฉาชีพห้อยยี่ถือระบบออนไลน์ห้อยยี่เที่ยวชมหมดได้ทีกึ่งหลังมาอักขึ้นยังไปเชิงไงเมียยิงก็ไม่เคยยาเป้าหมายยังคือเที่ยววัยเกษียณไงวัยเก่าเสียงไม่ได้เอาชั่วโมงกว่าปีว่างาเอาที่ชดสโกสภาสมามีส่งไปเอาที่หนักกันยังไงชดสึกเป็นชดสึกกูเป็นส่วนหนักจะเป็นอะไรไปเหรอยาวัยเก่าเสียงไงอันที่ยังคือชั่วโมงกว่าฟุตบาทยูสูงไงที่ผมว่าเหตุผลหลายอย่างคอมมันไปแล้วมันคืออาบะเห็นมาอาบะเห็นมาที่ถิ่นฮากว่าถิ่นฮากว่านี่คืออามาสากูหาเหตุฮาจะเป็นยังไงเดี๋ยวพบผู้เสียหายไงส่วนที่กลุ่มมิชาชีระบบออนไลน์ควายยี่ที่กู้หลังมังอ่ะทำไมก็ไม่เห็นพอซ่อมไม่ใช่คืออะไรเนี่ยคือสัตว์ล้านบาทมาสติลีเสียหายเฉยไงเมียยิงก็ไม่ก็ไม่ช่วยงานระยะเป้าหมายอย่างเดียววัยกับเสียงไงเอาชมโฉดสกุลว่ามีหนักแค่ยังว่าเอาที่หิควาจัดส่งไงเมียงี้ที่เชื่อว่าที่เชื่อว่าความรักสิ่งแง่อาทิตย์แบงก์ผมไม่ยังเชื่อความงาบุตรชมโมไว้กับเซียนแบงก์งาบุตรชมโมเฮควาจัสโซงามาเรื่องงาปีขวานโนโทรศัพท์มือถือกันยามแบริชกันยามงามงาเชื่อได้มาเลเซียโทฟลาอเลเซียโทฟลาอย่างนี้กว่าลุนทุนจะเป็นงาอามาสัญญาอาบุตรชมโมก็ไม่เคยสู้ไว้กับเสียบยาผู้บ่าเคยตัวสิ่งแง่กว่าสารมงอจะเป็นยากลุ่มไม่ใช่จะเบอร์เอาพระโทพระนี้ลุนทุยจะมาไงปีขวานุลุนทุยจะเบอร์ไงนุผู้บาสารมังเนี่ยคือปีขวานุที่เรียกสารบะคือผู้บาคือมาจูอาทิตย์มามีอะไรบ้างไงอาจจะเป็นผู้บาสารมังโอไม่ใช่คือว่าล้านนี้ลุนทุยอะไรบ้างไงปีขวาปีขวาเยี่ยธุรกิจทำไมรับบ้างไงโนหัวมือบาลุนทุยบ้างไงอาบาทีมันบ้างนี่แหละคือที่เช้าหนีเช้าที่เช้าก็มาสติเลยวันรับไปไงอาทิตย์เป็นยังไงผมสมมติเด็กก็รับไปไงผมคือผมบอกว่าเป็นยังไงลงทุนใช่ไหมไงงอมึงก็ใช่งอมึงยืมงอเป็นยังไงยืมว่าแถวบ้านนั่นเลี้ยวนะงองอมึงสมมติเลี้ยใช่กันยังไปคือผมคือแต่ทีเลยว่าเป็นยังไงยาคือผมรับทีเลยแต่สุดจะเป็นไงผมที่สุดไปคือสุดท้ายไปคือไงยี่แสนสมมติหัวทีเลยอุบไปคือเลยผมบอกคือมาอุบหลังไงผมนั่งยิ้มไปคือยาอเมซายบัญชีคือยี่ปัญหาจะเป็นไงกันยังไปทีเลยผิดเลยใช่ไงที่ถึงบางงูไม่ยังไงเอาชุ่มหมูให้ควาจัสงูไม่ยังไงว่าทุฟลันยี่คือเอาภาษาไปคือในแรกโซยี่สิบกุมารที่เล็กเกือบที่เล็กเกือบไม่ยังไงอาทิตย์ไปคือในแรกว่ายี่ข้าเรนีร์มาก็เถียวอุเจรงไม่ยังไงยี่ข้าเราเรียบงานเฉพาะงานที่มาขยายกลุ่มมิชชั่นเองอ่ะเอามาขยายจุดต่างอ่ะเรื่องพันยี่สุดที่ภายภายออนไลน์ไปเชิงไงที่ยากลุ่มมิชชั่นพันยี่เอาชุ่มหมูที่เล็กกึ่งลามังงานกึ่งจะลามังงานก็ลำมาคืออันนี้จะควรยังไงที่ควรยังคือผมให้ควรจะส่งอ่ะผมชุ่มชุ่มยังคืออ่ะมาคือยังคือที่เรามองอ่ะหรือสิ่งคือฟุตบาทว่าเป็นยังคือผมลงทุยมามันก็สิ่งคือสุดแรกอ้วนมั่งอ่ะมาถ่ายเองอ่ะมาสับเบอร์กลุ่มมิชาชีพคือคือมียังอ่ะย่าเป้าหมายคือก็ไปช่วยกันเถอะวัยเกษียณเจผมชุ่มว่าให้ควรจะส่งฟุตบาทส่งอ่ะมาสังเกตยิ่งไปส่วนกลุ่มมิชาชีพคือผมวิเคราะห์มูลสุพิษเสียช่วงอ่ะที่ควรยังคือเอาไว้ข้อมูลมาคืองานมาแล้วคืออัดตัวกึ่งมาดับไปทำแบบนั้นไงโนอะไรสิเกือบไปคือสู้คือแต่งยิ่งมาคำมาเยอะมากอ่ะอัดความยิ่งยากแสดงงานตำแหน่งแบบมาคือมาคือจำโมเป็นยังไงมาสับเบอร์คือระบบออนไลน์ความยิ่งชุ่มรักกึ่งละมาคือเนี่ยผู้เสียหายเป็นยังไงพวกว่าพัสดุมาคือสัตว์ตัวรัดสิที่เสียหายจริงไงที่มึงว่าแต่ปีมาเช่นงานที่ยังไงที่มาที่เชิงงบคืองานมาสับที่ยากรมอุตุนิยมวิทยาที่ภาคเหนือพวกธรรมะเจตุพลังงานที่ยาพื้นที่เชียงใหม่เป็นยังไงมาเคยแท้สมมติเป็นไงยังไปคือวันที่4ไงวันที่4ว่านี้คือสิ่งเนี้ยสังกัดมาคือผมพลาดหรือเปล่าคือยังคือเหมือนหาขึ้นเรียกไงที่ยังไม่เคยชกงานที่ผมพื้นที่มาจัดส่วนคือมาเคยแท้สมมติไงที่ชนรายพยาวไงที่ลำปางไงที่คือเชียงใหม่ไงมาคือ4ถึง6เป็นไง
เอาเจี๊ยบหมายก็คือพื้นที่กว่าเตี้ยสมุทรสมงงปัญญาคืออำเภอแม่แตหรือว่าที่เหองค์กอยกะอันที่เหออำเภอแม่อายพื้นฝานกะอันที่เหออำเภอชายปะการกะมาคือพื้นที่ที่แต่มีความเสียมั้งไงยาเหอเจนซึ่งฝรั่งอ่ะก็คือชาวงาวที่ธรรมะเจ็ดสบายงาอ่ะมาคือยาแต่ที่สมุทรฝรั่งงาธรรมะยาที่จังหวัดเชียงใหม่ธรรมะเจนซึ่งฝรั่งงาอาทิเบลไม่ใช่เฮงาอามาสามเฮมหาลิตะอาวชควางาอามาเคดัวเฮเล็กกว่าเยอะงาอามาก็เยอะมากกว่าชิงาอาวลึกเคชิทรงเฮงาอามาเฮมกับบุชเฮแต่ละชควางาจะเป็นความมหาเล็กกว่าดวงงามงานยาจะวมหาทวนยังเฮนานางาอาทิยังเฮวโลชิทรงเฮงาอามาเฮสัตแต่ละมหาลิตะเฮมหาถึงกับทวงงามหาตัวจ้าววุฒิหนาเฮวกุฎิกุมีกุฎิศเฮมาเฮสันนาเฮมาเปียชิจแจงชควางาอาทิตย์เป็นยังไงนี่ไม่เคยนะปีมากมาคืออาทิตย์แล้ว

Toma, ha.